0: ก็ยังคงจะได้ฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากคุณชิระอยู่เป็นประจำนะคะทางรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ใช่ทุกครั้งที่ฟังคุณชิระก็รู้สึกสบายใจนะครับจากเรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอตั้งแต่ต้นรายการมันเครียดไปหมดก็มาฟังคุณชิระแล้วก็สบายใจในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
0: ดีค่ะพี่จงคะเชิญพี่ต้นก่อนเลยดีไหมคะ
1: ครับผมเห็นคุณหมูนะครับกิจจงเจริญยิ่งนะครับจากอุดรธานีบอกวันนี้24องศาอากาศสดใสค่ะแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณสุภชัยวันนี้ไม่ได้เป็นแชมป์นะครับมาเป็นท่านที่3นะครับมาทักทายเราแล้วก็คุณเดชเดชานะครับคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคบอกว่าพุทธสวัสดีรายการแล้วก็ช่วยแชร์ให้แล้วนะครับ คุณวรเดชจากลำปางวันนี้เช้า24องศาฝนตกหยุมหยุมหยุดหยุดทั้งคืน ลมหนาวกำลังมาเยือนแล้วครับ โอ้เขาบอกว่าปีนี้เอลนีโญแบบนี้ก็จะทำให้หนาวมากกว่าปกตินะฮ
0: ะ
1: แล้วก็คุณเป้าหมายของชีวิตครับพี่เจเจเห็นคุณผู้ฟังท่านใดบ้างครับ
0: เห็นจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณอุมาค่ะสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตอากาศร้อนค่ะสวัสดีคุณลอร่าจินด้วยนะคะค่ะ
1: แล้
0: วก็
1: คุณ
0: เป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังในรถค่ะ
1: แล้วก็คุณอัมพรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอให้เรารักษาสุขภาพทั้งสองคนขอบคุณครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความกันเข้ามาในไลน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะทางTikTokเห็นคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณดักคุณมนตรีก้องคุณชาย4268แล้วก็คุณชัยวัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเรานะครับคลื่นข่าว FM 100.5 ครับผม
0: ค่ะเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะพี่ต้นคะยังคงพอมีเวลาก่อนที่จะไปถึงช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ค่
0: ะมีเรื่องจากเพื่อนบ้านของเราค่ะนั่นก็คือประเทศเมียนมานะคะมีรายงานเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเขาพูดถึงประเด็นเรื่องคนเมียนมาค่ะที่ต้องหลบหนีการถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้านะคะรวมถึงผู้คนที่อยู่พม่าไปอยู่เมียนมาไปตอนนี้เขายังไม่เห็นทิศทางนะคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเอาชีวิตรอดได้ทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงนะคะดังนั้นแล้วจึงมีรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ Overseas remittance become lifeline for Myanmar families amid regime misrule ค่ะนะคะรายงานชิ้นนี้ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพังทลายซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะถอนการลงทุนออกนะฮะแล้วก็ยังถูกนานาชาติค่ะใช้มาตรการคว่ำบาตรรวมถึงภาวะสงครามทางการเมืองนะสงครามกลางเมืองนะคะที่ทำให้สภาวะตอนนี้ไม่เอื้อนะคะต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศดังนั้นเมื่ออัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคนเมียนมาจึงได้พากันหลั่งไหลค่ะออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทำแล้วก็หาเงินส่งกลับมาเพื่อจุนเจือครอบครัวที่ยังคงอยู่ข้างหลังนะคะการอพยพครั้งใหญ่ระลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยทวีความรุนแรงมากในช่วงปี2567ค่ะหลังจากที่รัฐบาลทหารประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารส่งผลให้คนหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งไหลออกนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเรียนจบแพทย์เรียนจบสายที่น่าจะทำงานได้ดีกว่าการมาค้าแรงงานเป็นคนทำงานบ้านเป็นคนทำงานในโรงงานนะคะแต่พวกเขาก็ต้องหนีออกประเทศเพื่อเอาตัวรอดนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะซึ่งเปิดเผยรายงานเรื่องนี้บอกว่ายอดเงินโอนกลับประเทศของชาวเมียนมาในปีที่แล้วนะคะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราว 180,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 70% ของ GDP ทั่วทั้งประเทศและถ้าเทียบกับตัวเลขเมื่อปีนี้2026ใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับปี2019เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินโอนจากต่างประเทศเข้าไปยังประเทศเมียนมาค่ะซึ่งเรื่องนี้สถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศนะคะก็ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนมากกว่า 13,000 คนกับอีก360ครัวเรือนพบว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567

0: มีครัวเรือนชาวเมียนมามากถึง 9% ค่ะที่ได้รับเงินโอนจากต่างประเทศโดยคนในครอบครัวนี่แหละออกไปค้าแรงไปทำงานในต่างประเทศแล้วก็โอนเงินกลับมาโดยยอดเงินโอนเฉลี่ยเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราวๆ 4,600 กว่าบาทต่อครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 46% ของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือนค่ะนี่ก็เท่ากับว่าช่วยค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ของคนที่ของครอบครัวที่อยู่ทางประเทศเมียนมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับแรงงานเนี่ยก็ของเมียนมาก็สำคัญนะประเทศเราก็ยังพึ่งพาแรงงานของเมียนมาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ปิตินะครับผมก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว NHK ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพี่เจเจเคยทำงานกับ NHK ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่ชิบุย่าโตเกียวค่ะ
1: อันนี้มีรายงานออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศแรกไปแล้วไม่จ่าเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเป็นประเทศแรกที่ได้ approve นะครับการใช้เนื้อเยื่อชนิดพิเศษ iPS cell เนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมหัวใจครับผม Japan holds first post approval surgery with iPS cell sheath นะครับคือได้มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่นนะครับให้ใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่เรียกว่าinduct pluripotent หรือ iPS cells เนี่ยมาใช้สำหรับซ่อมแซมหัวใจการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับวันอังคารที่โรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้านะครับผ่าตัดหัวใจเนื้อเยื่อรายฮาร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพอะไรต่างๆนานาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองการอะไรดูแลเรื่องของผลจากการทำวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนานาให้เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งได้อนุมัติการทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตอน 8:30 นะครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าอาการคงที่และคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าอันนี้เป็นความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจล้มเหลวเป็นโรคหัวใจเต้นหัวใจไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเลยนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกถ่ายได้ซึ่งตอนนี้มีผู้มาเข้าคิวที่ญี่ปุ่นแล้ว75รายนะครับก็คงจะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ Abilate Birthday กับคนที่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่28เพราะว่านั่นคือวันครบรอบนะครับ 2,577 ปีของวันเกิดของขงจือนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะและมาติดตามช่วงเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้า าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นและบทบาทของผู้นำอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้พบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทางเสียงนะคะ
7: ครับครับดีใจเช่นกันครับ
0: ค่ะ
7: ครับ
0: อาจารย์ค่ะเมื่อค่ะค่ะเชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
7: ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับปลายเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกเนี่ยจับตามองกันไปหมดเลยนะครับว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยผู้นำแต่ละประเทศพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าโฟกัสของหน้าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองกันหลักๆนะครับอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นะครับหรือว่าผู้นำอิหร่านมาซูสเปเชสกิออนนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วผู้นำอาเซียนทั้ง11ประเทศเองนะครับอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้แทนเนี่ยจริงๆเราเองอาเซียนเองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องการที่จะนำเสนอกับประชาคมโลกด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจากบรูไนคุณแฟรงกี้ชานเล่าให้ฟังนะว่าเจ้าชายมาร์ทินทรงมีสุนทรพจน์ต่อเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไงฟังแล้วเป็นที่ประทับใจนะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะเป็นการกล่าวครั้งแรกของพระองค์ก็ตาม
7: ครับพรินซ์มาร์ทีนเน้นเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับสวัสดิภาพของประชาชนนะครับแล้วก็การรับมือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะหลังวิกฤตโลกเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็แน่นอนเรื่องของการค้าเสรีนะครับการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็การกำหนดกฎกติกาผู้รัฐขนาดเล็กอย่างบรูไนอยู่ได้เพราะโลกที่มีกฎกติกานะครับแล้วก็แน่นอนนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับโลกงานแรกเลยของพรินซ์มาร์ทีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูบทบาทของเจ้าชายท่านนี้ต่อไปนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาเซียนทั้งภูมิภาคเนี่ยมีเขาเรียกว่าคอธีมนะครับมีประเด็นร่วมนะครับที่นำเสนอกับโลกเนี่ยร่วมกันอยู่4ประการนะครับผมคิดว่าอันนี้ผู้นำ11ประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบพหุภาคีนิยมนะครับบริหารจัดการการแข่งขันของมหาอำนาจนะครับอาเซียนทุกประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเป็นอำนาจกลางนะครับเรามองว่าระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์นะครับ rule based order เนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสถาบันระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติที่พวกเขาไปพูดกันเนี่ยมันถูกถาโถมมามากๆนะครับเพราะว่ามหาอำนาจ ไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเร่งในเรื่องของธรรมาภิบาลน
0: ะ
7: มันต้องเร่งว่าโอเคพวกคุณจะแข่งขันกันก็ขอให้แข่งขันกันอย่างมีความรับผิดชอบนะครับหันมาใช้ไดอะล็อกหรือว่าการสนทนาการถกแถลงกันดีกว่าที่ใช้มาตรการตอบโต้หรือการ

0: เกิดหน้ากันซึ่งแน่นอนคนที่รับกรรมมากๆก็คือประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กอย่างอาเซียนนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าอาเซียนทุกประเทศเลยพูดเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็จุดที่เรียกว่าแฟลชพอยต์หรือว่าฮอตสปอตนะครับก็คือจุดที่มันมีความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแน่นอนที่สุดในบ้านเราเองก็อาจจะมีกรณีของเมียนมานะครับซึ่งอาเซียนก็ยืนยันว่ายังคงเดินหน้านะครับในเรื่องของฉันทามติ5ข้อเพื่อหวังจะให้เกิดสันติภาพซึ่งกรณีของเมียนมาก็น่าสนใจเพราะว่าทูตเมียนมาประจำสหประชาชาตินี่ไม่ใช่ทูตที่รัฐบาลเมียนมารับรองนะครับเป็นทูตที่ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ยืนประท้วงรัฐบาลเมียนมาในวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับตัวท่านทูตเองก็เข้าทำเนียบที่อยู่ที่สหรัฐไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่รับรองแล้วนะครับแต่ว่าประชาคมโลกยังรับรองอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982นะครับอันคอร์สนะครับแล้วก็เร่งอยากจะให้เกิด code of conduct นะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่ต้องการการแทรกแซงของมหาอำนาจในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใกล้บ้านหรือมหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งนะครับประการที่3ก็คือทุกประเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development นะครับแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินหรือว่ากองทุนที่เรียก climate finance นะครับซึ่งมันเป็น commitment ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยว่าจะต้องใส่เงินเข้ามาในกองทุนนี้มากกว่าประเทศยากจนเพื่อให้ประเทศยากจนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนนี้ไปปรับโครงสร้างพื้นฐานของเขาให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าประเทศร่ำรวยเองก็พูดง่ายๆชักดาบนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่อาเซียนพูดถึงกันก็คือเรื่องของความเป็นแกนกลางหรือความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ภูมิภาคนี้สามารถที่จะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานระดับนานาชาติแล้วก็ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสารที่ทั้ง11ประเทศเนี่ยพูดตรงกันครับ
1: ค่ะนัดกันมาก่อนไหมคะอาจารย์คะมีการพูดคุยกันหลังใหม่ไหมว่าเราควรจะผลักดันเรื่องแบบนี้พูดเรื่องแบบ
0: ผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดจะเตรียมกันว่าจะต้องมาพูดอะไรกันในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าคณะทำงานของทั้ง11ประเทศเนี่ยเจอกันแทบจะเรียกได้ว่าทุกเดือนทุกสัปดาห์อยู่แล้วจากการประชุมอาเซียนถูกต้องไหมครับการประชุมอาเซียนเนี่ยมีการประชุมคณะทำงานมีการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะครับหรือว่าระดับซีเนียร์ออฟฟิเซอร์นะครับมีระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีระดับประชุมสุดยอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดแล้วก็การที่เขาพูดคุยกันเรื่องไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมอาเซียนเนี่ยมันทำให้โดยอัตโนมัติแหละเวลาพูดในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่มีลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็มีมุมที่แตกต่างกันไปด้วยถูกต้องไหมครับในการที่จะในการที่จะ articulate เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองในแต่ละประเทศนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยคนที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นที่ผมคิดว่านำสมัยมากๆนะครับวิเวียนบารากริชนันเนี่ยบอกว่าสหประชาชาตินี่แหละควรจะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI governance นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าก้าวหน้านะครับแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับก็แน่นอนตามสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ
2: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเจ้าชายมาถีเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องประเด็นปาเลสไตน์แล้วก็ฉนวนกาซาเวสต์แบงก์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประเทศอะไรในอาเซียนบ้างครับที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
0: ก็แน่นอนนะครับสุกิโอโน่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรียกร้องให้สหประชาชาติแล้วก็มหาอำนาจยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเท่าเทียมไร้อคตินะครับแล้วก็แสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ผลักดันสิ่งซึ่งมันก็เป็น ฉันทามติของสหประชาชาติไปแล้วนั่นก็คือ two state solution นะครับพื้นที่ตรงนั้นต้องอยู่ร่วมกันได้2รัฐนะครับ

0: ับทั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็รัฐอิสราเอลนะครับยืนยันนะครับในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่พูดถึงกรณีนี้ก็คือโมฮัมหมัดฮัสซานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศมาเลเซียนะครับที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องมองเรื่องนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นนี้คล้ายๆกับทั้งบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมาเลเซียเสนอด้วยก็คือมันอาจจะต้องพูดถึงการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับ United Nations ตัวของ Security Council นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องจำกัดการใช้สิทธิยับยั้งนะครับหรือว่า Veto Power ของสมาชิกถาวรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจบไม่ได้เพราะว่าเรารู้แหละว่าในประเด็นความขัดแย้งพวกนี้เนี่ยมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัสเซียกับนาโตเนี่ยให้ตายยังไงรัสเซียเองซึ่งเป็นสมาชิกถาวรก็จะยกมือใช้สิทธิยับยั้งตลอดหรืออย่างในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับทั้งนั้นที่เนทันยาฮูเนี่ยเวลาพูดในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก้าวร้าวกลางนะครับแล้วก็ถึงขั้นแล้วก็แน่นอนทุกคนรับไม่ได้ก็ walk out นอกจาก walk out เสร็จอิสราเอลยังให้คนไปจดชื่ออีกว่าใคร walk out บ้างนะครับเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาคืนที่หลังแบบนี้นะครับซึ่ง70กว่าประเทศ walk out นะครับตอนที่อิสราเอลพูดเนทันยาฮูพูดแต่ในกรณีไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับเงินล็อบบี้จากอิสราเอลไปเยอะเนี่ยก็จะให้ท้ายอิสราเอลโดยการใช้สิทธิยับยั้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ผมคิดว่าการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติมันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือประเทศมหาอำนาจเขาก็ไม่ยอมให้มันเกิดที่หลอกเพราะว่าไอ้การมีสิทธิยับยั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบไอเทมลับของเขาอะนะครับมันเป็นไพ่ตายของเขาในการที่จะชั้นประเทศเดียวก็สามารถที่จะยับยั้งทุกคนได้หมดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
2: ครับอาจารย์ครับประเทศไทยเราเดินออกไหมครับตอนอิสราเอลพูดนะครับ
0: ประเทศไทยเราเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งฟังด้วยความอดกลั้นครับแต่ว่าพวกประเทศโลกมุสลิมส่วนใหญ่เขารับไม่ได้จริงๆนะครับ
1: อาจารย์ขาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันเองนะคะแล้วก็สภาพที่เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเสียงในอาเซียนเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งที่อยากจะให้เมียนมากลับมา re-engage ใหม่กับอีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะใช้ไม้เด็ดหรือว่าไม้แข็งกับเมียนมาอาจารย์มองเห็นการที่จะผสมผสานร่วมกันไหมคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้มันยังแยกออกมาเป็นเอาเข้าจริงๆเผื่อๆจะแยกเป็น3กลุ่มด้วยซ้ำนะครับ
1: คุณวั
0: ฒน
1: ์
0: คร
1: ับ
0: ครับกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่ในเมนแลนด์อาเซียนนะครับก็คือไทยนะครับกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยมองว่าเราต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะครับกับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับระดับ recalibrated นะครับ engagement หรือว่าตัว constructive engagement กับเมียนมานะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มซึ่งฮาร์ดไลน์นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของ five point consensus เนี่ยเราเห็นประเทศอย่างเช่นติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์นะครับตัวของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับยังยืนยันเสียงกล้าวนะครับว่าต้องยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อถึงแม้มันจะทำงานไม่ได้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆนะฮะบูไรเนี่ยเข้าใจได้ว่าเงียบๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเองเป็นรัฐเล็กขนาดเล็กนะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยด้านหนึ่งเราเห็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลถูกไหมครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินนะครับภาคเอกชนต่างๆก็มีธุรกรรมมีธุรกิจกับฝั่งเมียนมาเยอะนะฮะเพราะนั้นเขาเองก็ดูเหมือนจะสนับสนุนทั้งสองทางนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดแหละสำหรับทางภาคธุรกิจเนี่ยไอการยืนยันจะตายขาเดียวทำเรื่องเดียวหัวชนฝาโดยที่ไม่ได้ดูสภาวะการจริงมันก็อย่างเช่นยืนยันว่าจะต้องใช้ Five Point Consensus ทั้งนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันการโอนอ่อนผ่อนตามนะครับแล้วก็คล้ายๆฟอกขาวให้กับตัวของผู้นำพม่าที่ผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานในทางสากลเพราะฉะนั้นบางประเทศเองก็เลือกที่จะ

0: เลือกทั้งสองข้างอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามนะครับ
1: อาจารย์ครับอย่างติมอร์เลสเต้เนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ประเทศเล็กทำไมเขาถึงกล้าเสียงแข็งในเรื่องนี้ครับ
0: ติมอร์เลสเต้เป็นประเทศที่เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างระบบที่เป็นระบบการปกครองที่เหมาะสมนะครับกับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นประเทศสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งเกิดขึ้นในเพิ่งจะไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับก็เขาเองก็ต้องรักษาโพสิชันรักษาภาพพดรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ไว้ให้ได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์มองค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
1: อยากให้อาจารย์สรุปว่าแล้วเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเราเนี่ยทำอะไรได้เป็นประโยคโคตรผลบ้างครับอาจารย์ครับเหลือ2นาทีครับ
0: ก็ผมคิดว่าประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเราเองเนี่ยอยากจะเป็นสะพานนะครับเราจะเป็น bridge builder นะครับในการที่จะเชื่อมโยงเวทีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศให้มันมีความ inclusive มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยนะครับยืนยันว่าโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแค่ไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถที่จะเป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราก็ต่อต้านนะครับเรื่องของสแกมต่อต้านในเรื่องของการที่จะมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากทั่วโลกทั้งนั้นที่มันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในกรณีของข้อพิพาททางด้านเขตแดนนะครับหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราเองนาทีนี้เราอาร์ติคูเลตนะครับเรานำเสนอเราผลักดันเรื่องนี้เนี่ยในทุกเวทีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะครับจากเวทีเปิดนะครับของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่เกิดขึ้นไปแล้วที่สิงคโปร์ของการประชุมอังครอสนะครับก็เที่ยวนี้ในเวทีสหประชาชาติเองคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมที่ต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: กราบขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนี่อาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากน้องน้ำกันนะครับ
2: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะ

0: และผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายๆพื้นที่ในต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะประมาณ 5 ทุ่มครึ่งค่ะมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มศิลเขตสายใหม่กรุงเทพโดยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินลุยน้ำท่วมสูงเหนือหัวเข่าค่ะเข้าไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณพร้อมกับขอถ่ายรูปนะคะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่นายกอนุทินยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ได้ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋ามาแจกให้ประชาชนพร้อมกับพูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอทำให้ประชาชนก็แสดงความดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้นำมือขึ้นมากันไว้พร้อมกับขอไม่ให้ถ่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะที่ลงภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขตสายไหมเมื่อ5ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะพาดหัวใหญ่เดลินิววันนี้ค่ะถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ160,000 ล้านป้องกรุงภาคกลางตะวันออกไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบขออภัยค่ะในหลวงโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิเขตหลัก4เขตพระโขนงกรุงเทพกทม.กันงบกลาง 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมนายกเผยครม.เคาะแล้ว 160,000 ล้านโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมกทม.ภาคกลางและปริมณฑลค่ะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมภาคกลางและตะวันออกยังหนักพบ2ศพแม่ลูกเส้นน้ำป่าวิกฤตน้ำป่าทะลักดอยสุเทพแจ้งปิดน้ำตก2แห่งจังหวัดตากพ่อเท่าหนีน้ำไม่ทันดับคาบ้านค่ะ
0: ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกำลังกันลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคครับก็ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำณประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับระบุว่านอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้ารัฐบาลต้องแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันระยะยาวให้ชัดเจนทางนี้พรรคประชาชนก็เตรียมใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรขับเคลื่อนการทำงานควบคู่กับการลงพื้นที่โดยเสนอญัตติด่วนในวันที่30กันยายนเพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยการสั่งการและแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดและบาร์โค้ดชอบด้วยกฎหมายโดยว่าบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นขัดกับหลักการลงคะแนนลับในทางปฏิบัติและอาจจะเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่หวังดีตรวจสอบการลงคะแนนย้อนหลังได้ซึ่งพรรคประชาชนจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับอนุทินแจกงานรัฐมนตรีสู้ท่วมบิ๊กดุลดูกรุงเชนเหนือปชน.ส่งทีมลงช่วยประชาชนใช้สภารุกรัฐบาลแก้วิกฤตมาการคืน11โบราณวัตถุปชน.ไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดยันไม่ควรมีในบัตรเลือกตั้งจ่อชงยติด่วนถามเรื่องน้ำท่วมกรุงครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้

0: โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยระบุว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวการทีๆนิดนึงนะการแจ้งเตือนดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่งเผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาตลอด 2-3 วันทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าในกรุงเทพซึ่งแม้ว่าในระยะนี้กลุ่มฝนจะเริ่มซาลงและมีแดดออกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีมวลอากาศหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอีกรอบทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินเบื้องต้นนะคะว่ากลุ่มฝนรอบใหม่นี้อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่ารอบที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งคอยติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและอัปเดตสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพูดถึงน้ำเหนือนะคะว่าเรามอนิเตอร์ตลอดสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะน้ำเหนือลงมาที่เจ้าพระยาเรามีจุดเช็คอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเฉลี่ย 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังรับได้อยู่โดยหลักการน้ำเหนือกับน้ำหนุนก็คือน้ำเดียวกันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนหลักการก็คือต้องดูดข้ามคันไม่มีช่วงเวลาที่จะเปิดประตูให้น้ำได้เพราะน้ำเจ้าพระยาสูงกว่าน้ำข้างในเสมอเพราะฉะนั้นน้ำเหนือกับการดูดน้ำจึงไม่มีปัญหาน้ำเหนือก็จะมี2 ส่วนก็คือล้นข้ามคันแต่ตอนนี้ไม่ข้ามคันแต่จะมีปัญหากับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำส่วนน้ำเหนือโดยตรงคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็มีเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกคันยกเว้นน้ำเหนือที่ผ่านออกมาทางทะเลทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะมีผลกระทบกับทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็ได้คุยกับกรมชลประทานให้ชะลอใช้ชะลอการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกก่อนทางด้านของนายพรพรมณศวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ก็บอกนะคะว่าสำนักเทศกิจกทม.ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเคลียร์รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองตันและรามคำแหงเพื่อรองรับประชาชนจะเริ่มกลับมาทำงานปกติค่ะพาดหัวของเดลินิวนะคะฝนมาอีกแล้วจับตาระลอกใหม่เมืองหลวงยังวิกฤต3เขื่อนใหญ่เอาไม่อยู่ถนนยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่จ่อคิวถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาร้องแล้วหัวจะปวดแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองชุดใหม่จองคิวถล่มช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ประเมินความรุนแรงไม่เท่ารอบที่ผ่านมาแต่ย้ำขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานยืนยันน้ำเหนือไม่มีผลกระทบกรุงเทพปริมณฑลขณะเขื่อนใหญ่เตือนชาวบ้านปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงขึ้นแนะป้องกันทรัพย์สินด้านกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการดูแลน้ำท่วม25จังหวัดตายแล้ว19รายอนุทินเปิดใจลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมไม่ได้สร้างภาพยอมรับเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบภัยเตรียมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนย้ำงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีวิกฤตในหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงประมาณเมตร30เซนติเมตรยาวนานกว่า5วันและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับและกลิ่นเน่านะครับขยะและก็คราบน้ำมันลอยเกลื่อนชาวบ้านต้องใช้ภาชนะลอยน้ำเดินทางออกมาซื้ออาหารไกลกว่า 2-3 กิโลเมตรส่วน4แยกบางกะปิก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ด้านรามคำแหง24และสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรรถยนต์จมน้ำหลายคันส่วนถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยครับมีน้ำท่วมขังบางจุดรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็มีน้ำนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันทร์15นะครับที่ถูกตัดขาดจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดทำอาหารแจกจ่ายกันเองขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างพัฒนาการคลองตันประเวศสะพานสูงและสวนหลวงมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากว่าคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ปริมาณน้ำเต็มความจุ

0: นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพต้องสั่งหยุดเรียนยาวตลอดสัปดาห์กว่า155แห่งครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ติดตามรายการ9ทันข่าวในช่วงที่2นะคะมีข่าวมาฝากใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเช่นคุณภูเบศนะคะทั้งประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้ตอนนี้เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วค่ะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tummy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์ทั้งที่ Shopee Lazada และ LINE Shopping แอดเสียงเพียวค่ะ
0: ครับต้องไปจัดหากันแล้วนะครับมาต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินลงทุนประมาณ 165,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2577เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยจะช่วยตัดยอดน้ำเหนือและมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ให้ไหลทะลักลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครด้วยการผันน้ำออกสู่อ่าวไทยผ่านระบบการปรับปรุงคลองเดิมและขุดคลองใหม่รวมระยะทาง270กิโลเมตรรับสามารถระบายน้ำได้สูงสุด600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีครับทั้งยังเก็บกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ถึง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยงบประมาณก้อนแรกจะเริ่มตั้งแต่ปี2570ในพื้นที่ชัยนาทขณะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิจารณาจัดหาเงินกู้ที่เหมาะสมนอกจากนี้ครม.ก็ยังขยายเวลาในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรให้แล้วเสร็จภายในปี2571โดยกำชับไม่ให้ขยายเวลาอีกพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,731 ล้านบาทให้ปภ.เร่งเยียวยาประชาชนและมอบหมายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมถักกับทางกรุงเทพมหานครด้วยครับส่วนทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประเมินนะครับว่าถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาสัญจรได้ภายใน2วันและพื้นที่แอ่งกระทะอย่างคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังอาจจะต้องใช้เวลา7วันนะครับในการระบายน้ำอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนริมแม่น้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมร่วมกับมวลน้ำเหนือไหลสมทบเช่นเดียวกันกับกรมชลประทานที่แจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ให้รับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ภาพรวมทั่วประเทศครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายใน29จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนมีผู้เสียชีวิตสะสม22ศพซึ่งรวมถึงเหตุการณ์กระแสน้ำพัดรถกระบะจน2แม่ลูกเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีและเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต3รายที่จังหวัดนนทบุรีโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครให้

เร่งยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพอย่างทันท่วงทีมีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เช้านี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาล

0: 8ล้านไร่ลดความเสียหาย 16,930 ล้านบาทต่อปีพร้อมกับเร่งโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางครับในขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพาดหัวใหญ่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทน์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภเผยจม29จังหวัดดับ22รายครับ
1: วิกฤตน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างสะสมมากถึง 5,600 ใบนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ออกมากราบขออภัยผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนค่ะหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมมากกว่า 5,600 ใบในช่วง3วันที่ผ่านมา CEO การบินไทยชี้แจงนะคะว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมขังรุนแรงในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานภาคพื้นดินทำให้พนักงานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางและมีใบอนุญาตอย่างโหลดมาสเตอร์จากปกติที่ต้องใช้45คนต่อวันเหลือมาทำงานเพียง20คนเท่านั้นขณะที่แรงงานทั่วไปจาก500คนเหลือเพียง200ถึง300คนส่งผลให้กำลังคนหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจนผู้บริหารที่มีใบอนุญาตต้องลงไปช่วยกำกับงานข้างเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาคาร์โก้ค้างในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสินค้าไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ลากค้างระบบและกระทบต่อการขนถ่ายสัมภาระต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่สำหรับแนวทางการแก้ไขการบินไทยก็ได้จับมือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขนย้ายสัมภาระออกมาระบุโซนตามวันและเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบแท็กสัมภาระและรับคืนได้สะดวกขึ้นโดยตั้งเป้าหมายเร่งเคลียร์สัมภาระทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเปิดจุดให้บริการจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารแล้วซึ่งปัญหานี้นะคะก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเจอปัญหากับตัวเองนะคะระหว่างเดินทางกลับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะและไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระก็ต้องรอคิวนานกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าการทำงานของการบินไทยสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอย่างมากพร้อมกระทุ้งไปยังผู้บริหารการบินไทยให้ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยระบุว่าหากไม่พร้อมทำงานหรือคิดว่าใกล้จะครบวาระแล้วไม่ทำอะไรควรพิจารณาตัวเองและลาออกไปเพื่อให้คนที่พร้อมมาทำหน้าที่แทนค่ะพาดหัวของมติชนนะคะบินไทยขอโทษเป๋าค้าง 5,600 ใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้กนอระวังนิคมจมค่ะ
0: ครับมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับในช่วงหน้าเรื่องของไทยใช้สิทธิ์ตอบโต้กัมพูชากลางที่ประชุม UN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับณที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชัยใช้วัยวิทย์นะครับเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่กล่าวหาพาดพิงประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนายเชิดชัยกล่าวแสดงความเสียใจที่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อความ

0: กล่าวหาที่ไร้มูลความจริงต่อไทยมานานถึง9เดือนนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงซึ่งขัดกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายที่เคยตกลงกันไว้ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกับย้อนทบทวนถึงต้นตอความขัดแย้งว่าเกิดจากการที่กัมพูชาเปิดเผยคลิปเสียงการสนทนาส่วนตัวของผู้นำและการลอบวางทุ่นระเบิดใหม่จนทหารไทยต้องสูญเสียอวัยวะและการยิงจรวดเข้ามาในดินแดนไทยจนทำให้พลเรือนรวมถึงผู้หญิงและเด็กต้องเสียชีวิตนอกจากนี้ไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวกัมพูชา 20,000 คนที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศว่าแท้จริงแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของไทยมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับแม้ไทยจะประท้วงหลายครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนทั้งนี้ไทยยืนยันว่ายังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดและเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายไทยได้เรียกร้องความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชานะครับโดยขอให้ยุติการยั่วยุตามแนวชายแดนและหันมาร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจและก้าวเข้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีพาดหัวข่าวกรอบเล็กๆในมติชนนะครับบอกว่าเชิดชายโต๊ะเขมรบนเวที UN 9เดือนยังไม่หยุดใส่ร้ายไทยเชิดชายทูตไทยประจำ UN โต๊ะกัมพูชานะครับ9เดือนยังไม่หยุดกล่าวหาไทยชี้สันติภาพยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแจ้งผู้พลัดถิ่นเป็นกัมพูชาอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงในไทยครับ
1: ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ2570ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเคาะแผนหนี้ปี70กู้ใหม่ 1.26 ล้านล้านไทยพลัส2ได้แน่ครม.ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบ70ส่งผลสัดส่วนหนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP สบน.ลั่นยังไม่ทะลุเพดานที่ 70%การันตีไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้ใช้แน่เพราะเบิกเงินไปแล้วพัฒดารัฐเผยเคาะจ่ายเกษตรกรไร่ละพันอีก 230,000 ครัวเรือนพร้อมผุดบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยใน4จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสค่ะ
0: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคะแนนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับบอกว่าการดำเนินงานของกกต.ไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางไม่ให้มีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอีกโดยกกต.ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่วิจารณ์ยุติการเคลื่อนไหวมิเช่นนั้นอาจจะพิจารณาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายพร้อมกับเปิดเผยแนวคิดในการนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการกาบัตรเบื้องต้นนะครับกกต.ได้มีเครื่องลงคะแนนพร้อมใช้งาน250ชุดชุดละ4เครื่องลงคะแนน1เครื่องรวมนะฮะซึ่งเป็นระบบสแตนด์อะโลนไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธจึงไม่สามารถถูกแฮกได้กกต.ก็เตรียมยกร่างระเบียบเพื่อใช้นำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเล็กเช่นอบต.ชั่วคราวก่อนและมีแผนพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและปลอดภัยขึ้นเพื่อรองรับการเลือกตั้งระดับใหญ่การเลือกตั้งล่วงหน้าในอนาคตซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดกรรมการประจำหน่วยได้อย่างมหาศาลครับมีพาดหัวในประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าใช้เครื่องลงคะแนนกกต.สบช่องแทนกาบัตรเลือกตั้งควันหลงหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบาร์โค้ดกกต.สบช่องจ่อใช้เครื่องลงคะแนนแทนบัตรเลือกตั้งกระจายล็อตแรก250เครื่องลงทุกจังหวัดชี้ประมวลผลเร็วประหยัดงบประมาณได้มากด้านปชน.ดาต่างรุมถล่มเท้งไม่เห็นด้วยศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรบาร์โค้ดชี้ย้อนแย้งย้ำต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นต่อครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะวันนี้มีภาพของวิวกุลวุฒิวิทิศสารยอดนักแบดมินตันนะคะก็ปลื้มเหรียญทองเหรียญที่12ของทัพกีฬาไทยหลังเอาชนะเลเคียนวิวเลเคียนยิวจากสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ดูน้องวิวแข่งเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับนอกจากน้องวิวนะครับก็มีนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยเปิดเกมบุกฟาดทำคะแนนใส่คู่ปรับสำคัญอย่างมาเลเซียก่อนเอาชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองประเภททีมเดี่ยวชายนะครับสมัยที่7ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่

0: 20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในลักษณะทั่วไปนะคะว่าไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะคะ breaking news ของ Thai Post ค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะโล่งอกวันนี้ฝนเทแค่ 30% ส่วนภาคใต้หนัก 60% ค่ะ
0: สปพ.ร.เปิดเส้นทางอาชีพสะบ้าย้อยต่อยอดทุนท้องถิ่นเชื่อมเกษตรกรท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ชุมชนพันเอกภัทรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่4จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยโดยจุดแรกณศูนย์ขับเคลื่อนการเรียนรู้สกร.เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนสะท้อนการนำองค์ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพจากนั้นลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรตำบลนาโนดบ้านคลองเต่าเยี่ยมชมแปลงกาแฟโรบัสต้าและผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงน้ำผึ้งชันโรงซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภาคเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนปิดท้ายที่กลุ่มอาชีพกองพันอบร.คูหาเขาแดงเยี่ยมชมกิจการเลี้ยงชันโรงสาธิตการเก็บน้ำผึ้งชันโรงและการเลี้ยงปลานิลซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกทั้งนี้ในการลงพื้นที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อให้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดคุณค่าสร้างรายได้และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สายไหมกลางดึกให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังมีประกาศแจ้งเตือน3เขตกทมในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายเอกภพเหลืองประเสริฐได้ลงพื้นที่เขตสายไหมช่วงดึกณบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพและสิ่งของ

0: จำเป็นพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวที่ปรุงอาหารก่อนเดินลุยน้ำตามตึกต่างๆเพื่อพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างเป็นกันเองและแจกถุงยังชีพโดยเน้นย้ำว่ารออีกไม่กี่วันและยิ้มรับพร้อมกล่าวอารมณ์ดีตอบกลับชาวบ้านที่ขอบคุณว่าเยี่ยมอะไรน้ำท่วมขนาดนี้อายนะนอกจากนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารหนึ่งได้เข้ามาสะท้อนความเดือดร้อนโดยขอให้ภาครัฐช่วยผันน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังยาวนานเหมือนปี2554นายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมแล้วแต่ต้องรอจังหวะระบายน้ำข้างนอกลงก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามาโดยสั่งการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า300-400เครื่องลงแก้ปัญหาพร้อมให้ปภ.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินมาตรการเยียวยาต่อไปสำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ประสานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบน่องกรุงเทพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานโดยมีการประชุมสรุปสถานการณ์ร่วมกันทุกเช้าเวลา 8:00 นเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบในหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่บวก 17.66 เมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่บวก18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปมากกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่การระบายจริงจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1767/6
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนปันพลื้มังครับทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับครับวันนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะครับที่จะมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะครับ30กันยายน2569นี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของผู้ที่ทำงานรับราชการจนอายุครบ60ปีวันนี้ก็วันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ก็เกษียณอย่างเกษมแล้วก็ให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับชีวิตท้ายก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเคยที่มีคนชงกาแฟให้กินนะครับก็ต้องกลับมาชงกาแฟกินเองหมอแต่เดียวนะครับนี่ก็ได้รับสายนะครับผีดำรงพันชวัตโทรเข้ามา บอกตัวก็นี่สเก็ปไหม เราไม่ได้เมมเบอร์ผีดำรงไว้นะครับนะก็โทรมาบอกว่ารัน

ลำพูซ่งเนี้ยนะครับก็เป็นร้านอาหารทะเล แล้วก็อาหารหลายๆเมนูนะครับที่หลายฐานก็ชื่นชอบกันนะครับนะก็บอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินนะครับมาแล้ว3ปีนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจไม่เฉพาะร้านลำพูร้องนะครับพี่ดำรงปัตตวัฒแต่หมายความว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานีครับนะเพราะได้กับประวัติรางวัลมิชลินเนี่ยไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆนอกเนื่องจากรสชาติที่ตุ้งทุกปากทุกคอของผู้บริโภคนะครับเรื่องของความสะอาดสะอ้านหลายสิ่งหลายอย่างครับประกอบกันจนได้รางวัลมิชลินนะครับนะอาหารนี่ไม่ต้องเร่งถึงแล้วนะครับพี่บ่าวบอกเมนูเด็ดๆหลายคนสุราษฎร์นะครับคนต่างจังหวัดนะครับที่มาก็ต้องนึกถึงปากน้ำพอนึกถึงปากน้ำก็ต้องนึกถึงนี้แหละร้านลำพูตรงนี่แหละเอาเบอร์โทรนะครับที่จะไปสั่งจองล่วงหน้าจองโต๊ะจองไรในมุมที่ชื่นชอบกันนะครับ0772851113ครับนะนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ดำรงพันสวัสดิ์ได้กันนะครับนาทีฐานก็เรียกว่าเป็นยาวนานมาทีเดียวนะลำพูเนี้ยลำพูตรงเนี้ยอยู่กับสกุลสุราษฎร์มันนานมากนะครับนะเปาตู้นั่งกินกาแฟก็จำได้ตรงที่หัวมุมที่ตรงข้ามกับซอยจุฬานั่นแหละนะครับตอนนั้นจุฬาก็ยังไม่ปิดที่นะครับมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไปนั่งกินกาแฟกันตรงนั้นนะครับตอนนี้มันเป็นร้านเรื่อยๆแล้วนะครับนานมากทีเดียวนะครับเอาก็เป็นร้านนึงนะครับที่อยู่กูสุราษฎร์ธานีมายาวนานนะครับก็ควักนะครับควักไว้ในอมอกอมใจของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีไว้สักร้านหนึ่งกันนะครับวันนี้วันที่30นะครับนะ30กันยายนนะครับนะเมื่อ30กันยายน2530นะครับ30กันยายน2530นี่คืออะไรครับก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเปิดเขื่อนราชประภาแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อวันพุธที่30กันยายน2530นะเนี่ยความสำคัญคงขึ้นดัชประภานะครับก็ชื่อเดิมคือเชื่อเฉียวล้านเป็นขึ้นอเนกประสงค์นะครับแห่งที่ซ่องของภาคใต้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อก่อนนะครับสร้างแล้วเสร็จนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนะครับพระราชทานนามเมยนะครับให้ชื่อว่าเคลื่อนรัชประภาซึ่งมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชนาจักรนะครับเคลื่อนรัชประภานะสร้างปิดกันโครงแสงลำน้ำสาขาคงแม่น้ำปุ่มดวงที่บ้านเชียวล้านตำบลข้าวพังอำเภอบ้านตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะติดอุทยานแห่งชาติข้าวซกเกือบทั้งเม็ดนะเป็นเคลื่อนหินท่มแกนดินเนี้ยวนะครับเคลื่อนหินท่มแกนดินเนี้ยวสูง94เมตรความยาวสั้นเคลื่อน761เมตรแล้วก็มีเคลื่อนปิดกันชงเข้าคาดอีกหาแห้งมีความจุ5,630,000เดี๋ยวไม่5,638.8 ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับ185ตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างนะครับเฉลี่ย 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์จำนวน3เครื่องรวมกำลังการผลิตส่งเส้น 40,000 กิโลวัตต์นะครับให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับปีนึงก็ประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นเมื่อ30กันยายน2530นะครับก็มีในและพิธีเปิดเคลื่อนนะครับซึ่งการใช้

ประโยชน์ทุกฐานในสุราษฎร์ธานีก็รู้กันดีนะครับว่าใช้ประโยชน์ในเรื่องของชลประทานเพื่อการเพาะปลูกนะครับผมบรรเทาอุทกภัยนะครับผมการประมงนะครับนะการท่องเที่ยวนะครับผลิตไฟฟ้าการแก้ไขน้ำเสียพลักดันน้ำเข็มนะครับก็สารพัดที่จะช่วยแก้ไขนะครับแล้วก็ล่าสุดชาวบ้านที่บ้านนี่แหละนาบ้านเชียวร้านนี่แหละก็ออกมาเรียกร้องนะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็กรมชลประทานให้สร้างระบบท่อชลประทานเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่รับปากกันมานานหลายสิบปีและหลายปีแล้วสิบเหลือปีแล้วนะครับที่รับปากชาวบ้านไว้นะครับในเรื่องของการทำท่อชลประทานนะครับหมายความว่าไม่ใช่ระบบไม่ใช่ระบบคลองจะระบบท่อส่งน้ำตามท่อเอาน้ำจากในเขื่อนนะครับแล้วก็ส่งไปตามท่อนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบเขื่อนราชประภานะครับตรงนั้นก็เป็นการทักท้วงของชาวบ้านอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เราก็เริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่รนเร่งๆนะต้องเร่งกันก่อนนะครับก็คือเรื่องที่วันก่อนนะครับนะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยนะวัชราเพชรทองแกมานั่งคุยรายการกับบ่าวตูเทศแกก็ส่งข้อความมาว่าเนี่ยเก้าอี้ปลดรองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับถึงมีหลายคนก็ถามมานะครับอย่างท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวถึงสมนัสพริมแก้วนะครับแกก็ออกมาอะไรอ่ะออกมาแก้ตัวว่าสมาคมนี้เราไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่คนรอบข้างถามกันมากว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นพื้นกันไหนนะครับบ่าวตู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นพื้นนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้รู้ก็ไม่มีข้อมูลนะครับอะไรมากมายเหมือนกับหลายๆฐานเหมือนกับวัชราเพชรทองนี่แกมีสายชื่อนะครับส่งข้าวมาให้แกนะครับนะก็เลยทำให้แกเนี่ยทำคลิปอัดคลิปนะครับว่านี่แหละจะมีสามรองนายกนะครับที่จะตันเพื่อจะต้องทุกรถทุกไร่แบบนี้แหละนะครับนะถึงทีนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับหมอแต่ว่าบายๆนะครับบอกก็สันทัดเจ็ดเสมียนไว้นะครับนะก็ได้ส่งเอกสารมาบ่าวตู่สี่ห้าใบนะครับก็ประกอบไปด้วยคำสั่งของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะที่ลงนามด้วยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะฉบับแรกนะครับเรื่องให้รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพ้นจากตำแหน่งนะครับผมตามหนังสือที่ว่านี่ครับตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีตามคำสั่งนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่109/2568เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่6มิถุนายน2568นะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริหารงานตามภารกิจของเทศบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็งานอื่นๆที่นายกมอบหมายให้นั่นนะครับผมอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496นะครับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่15พ.ศ. 2569มาตรา48วรรค1วงเล็บ2นะประกอบกับมาตรา48บาตัวอ่านเลยดีว่านะไม่ต้องเที่ยวอ่านข้อกฎหมายอยู่นายกรองนายกติทุกปลดนะครับนะก็มีหนึ่งนายฮัตเฉยเรื่องนุยนะสองนายสักดาสมบูรณ์ลักษณะสามนายวิศวชิตศรีวัชราการอันนี้ก็ทุบปลดนะครับนะทุบปลด ถึงที่นี่ก็มาอีกฉบับหนึ่งนะครับนะก็เป็นฉบับที่เรื่องให้ที่ปรึกษานายกและก็เลขาธิการนายกพ้นจากตำแหน่งนะครับผมก็ไม่ต้องไปอ้างข้อกฎหมายได้แล้วนะก็มีนายทวินเรืองทองนายพงษ์กภักอภินิเวศมุ่งพงษ์สภักอภินิเวศอันนี้ก็ให้พ้นจากตำแหน่งเลขาอะไรนะเลขาที่ปรึกษานะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับคำสั่ง

แล้วก็แต่งตั้งรองนายกนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็แต่งตั้งนะครับนะแต่งตั้งนะคือยกเลยแล้วก็ตั้งไม่อันดับหนึ่งเลยครับนายเฟงสุวรรณบุตรนะครับเป็นรองนายกนะครับผมนายสุวัฒน์เฉยซี่โพเฉยเป็นรองนายกนายกมลมีชัยพัฒนกิจเป็นรองนายกแล้วก็นางสาวสุทธิรัตน์เจโคเป็นรองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2569ลงนามโดยนายประเสริฐบุญประสบนายกเนี่ยนะครับผมแล้วก็อีกฉบับนะครับอีกฉบับนั่นเรื่องยกเลิกคำสั่งแล้วก็แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเลขานุการนะก็มีการ แต่งตั้งนะครับนะแต่งตั้งที่ปรึกษามีนางสมบุญสุวรรณบุตรนั่นสองนางสุชาดาศิลปาพรหมาศแล้วก็สามนายบุญรื่นสุขวันอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาส่วนเลขานุการนะครับก็มีการแต่งตั้งนายณรงค์เวชพัชราพงศ์กับนายจรงศักดิ์เทียมประทีปอันนี้ก็เป็นเลขาส่งทางนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเทศบาลที่หลายคนก็ถามกันมากว่าเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรบ่าวตู่ก็สุดที่จะอธิบายแล้วก็ต่างคนก็ต่างคิดกันนะวิเคราะห์วิอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่สนใจเรื่องโครงการบ้านการเมืองนะครับแล้วก็หลายคนก็ยังบ่นกันเรื่องว่าจะพัฒนาอะไรตรงไหนดีนะครับนะสุราษฎร์ธานีเรานะครับนะถ้าน้ำท่วมก็รบหนอก็มีบ้างเป็นธรรมดานะครับนะตามปลาไล่ลากตรงที่ลับที่ลุ่มนะครับในเมืองก็มีบ้างแต่ว่าน้ำรอระบายแพร่ๆไม่เกิน5นาที10นาทีน้ำก็มันไหลลงแม่น้ำตาปีนะครับไม่ท่วมนานนะครับขนาดว่าท่วมไม่นานชาวบ้านก็ยังได้นายกประเสริฐบุญประสบนะครับแกวู้อีแตกนะครับนะพอน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับแทนอีดานะผู้ว่ากทม.นะครับกลายเป็นว่าไปด่านายกอนุทินนะแกก็รับไปเต็มๆปิดกับผู้ว่านะครับผู้ว่าลงพื้นที่ไม่มีใครด่าเลยนะครับนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าการด่านายกก็คือเป็นการเอาความไม่ชอบทางการเมืองนะครับมา ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าหลายคนก็บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ก็มาเราก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่เศรษฐกิจไม่ดีมันก็มีคนทำปัญหาสร้างปัญหานะครับที่อยู่เนื้อการควบคุมนะครับนะก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าใครสถานการณ์ภูมิชาติโลกและแบบนี้ตอนนี้เป็นไงเป็นพรืออ้าวนะอ้าวเราก็ว่ากันไปนะครับ8นาฬิกา25นาทียังไม่ได้ข่าวสารให้เดียร์พี่น้องกันทั้งผู้ฟังกับนี่ยังไม่ได้อ่านข่าวดีนะอันนั้นมาแต่เดียวเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับนะเราก็เลยมาก็ติดสถานการณ์ให้ทราบกันนะครับ FC ของเราก็มี ข่าวมาแล้วนะมีพงศักดิ์สันติตารายนนะครับนะน้องสุริยันดิตกันน้องจรินมณีรัตน์รัชตาประพลคุ้มเทยนั่นเนี่ยพี่โทมนัสพิมแก้วนะครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่แกก็ชวนไปเที่ยวงานโดนศักดิ์อินเลิฟเนี่ยโดนศักดิ์อินเลิฟนะครับก็เป็นการ จัดงานในคืนพระจันทร์เต็มดวงคล้ายๆกับฟูลมูนที่กองงานนะครับนะไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่ามีดีเจเปิดเพลงนะครับก็จะลงเลยที่ว่างานเนี้ยจะเกิดไม่เกิดนะครับวันที่สองนะตุลาคมเนี้ยเชิญชวนคนบันโดนคนแขแขหรือคนโดนซักนะครับไปเที่ยวงานกันนะครับโดนซักอินเลิฟอ้าวไอ้พี่ติ๊กมูนี่ไปไหนล่ะเราไม่เห็นนะครับนาเดทโฟกัสไวนิลนะครับขอบคุณมากนะครับต่อเช้าก็เป็นวันที่สมาพันธ์นี่แหละจีนในสุราษฎร์ธานีนะครับจำชื่อก็ไม่ค่อยได้นะครับมีคุณดิดาเล่าบัณฑิตนะครับแกก็เป็นประธานแกก็เป็นคนตั้งใจทำงานคนนึงนะครับนะต่อเช้าก็จะมีการจัดงานแนววันชาติจีนที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับก็จะเป็นงานใหญ่ก็จะมีหลายๆฐานก็จะไปร่วมงานกันนะครับเท่าที่โมเตคืนก็ได้มีโอกาสพอดีนะครับชมรมหนึ่งมิตรจิตกายนะครับเราก็มีสมาชิกอยู่หลายฐานนะครับนะก็จัดกันเมื่อวันที่เมื่อแต่คืนนะครับนะพอเป็นจังหวะที่ว่า

เขาแต่งตั้งรองนายกพอดีมันเป๊ะๆ เลยนะครับนี่เราเตรียมการมาเป็นเดือนแล้วนะคงโตแชร์หนึ่งมิตรจิตกลายเนี่ยนะครับนะก็เลยถือโอกาสแสดงความยินดีนะครับขอบคุณกมลมีชัยพัฒนากิจนะครับก็ไปเรียนกับที่ร้านป๊อปอายแล้วนะครับก็มีท่านผู้การสวัสดิ์ชุกชีนะครับท่านผู้การจังหวัดนะครับนั่นก็ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกนะครับกล่าวแสดงความยินดีนะครับนะกติสาบก็ท่านนายกก็จะมอบหมายให้ดูแลงานด้านการชุมชนอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะได้ถือโอกาสแสดงความยินดีกับคุณกมลมีชัยพัฒนากิจนะครับแล้วก็น้องเปิ้ลนะครับท่านอดีตนายกเทศบาลตำบลท่าทองเมยนะครับนะมารับตำแหน่งรองนายกก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพร้อมและมีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถและที่จะมาช่วยงานนะครับนายกแปะนะครับนะเอาเราก็มากันที่ข้าวกันนะครับข้าวสั้นมีข้าวสั้นเลยมั้งนะครับเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าก็เปิดโครงการปั๊มขุนช่องผนึกกำลังรัฐเอกชนวิชาการชายเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำยกระดับผลผลิตและก็รายได้เกษตรกรนะบ่แต่ว่ากับนายจุมพลวรรณชัชรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมปาล์มน้ำมันอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปาล์มคูณซ่องนะครับเพิ่มผลผลิตยกรายได้นะครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยนะครับผู้บริหารจากบริษัทสยามคูโบตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและก็เกษตรกรผู้ปลูกปั๊มเข้าร่วมงานนะครับโครงการดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทสยามคูโบตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรนะครับโดยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมโดยมุ่งส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า precisionAgriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันทางด้านดินน้ำแล้วก็ปุ๋ยรวมถึงการนำเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ในประเทศด้วยนะครับ 1.57 ล้านไร่แต่ผลผลิตก็ตามนะครับเกษตรกรยังต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาผลผลิตต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยค่าแรงตลอดจนข้อจำกัดด้านแรงงานนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพแล้วก็รายได้นะครับจากการผลิตแล้วก็ปัญหาอีกข้อหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ไปก็คือโมหลักปั๊มนะครับต้องใช้ไปกันที่โมหลักปั๊มตัวนี้มักจะมีการนะพัฒนาในการหลักปั๊มนะครับผมอันนี้ก็เรื่องของปั๊มคูณซองนะครับนะแต่ว่าปั๊มตัวนี้ก็ไรราคาก็ยังดีอยู่นะครับราคาก็ยังดีอยู่นะครับนะยังดีอยู่เอามาแต่เดียวประตูพูดถึงเรื่องของอะไรนะเรื่องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับฮัตสชัยเรืองนุยนะครับก็ได้ทำแบรนเนอร์ออกมาโพสต์นะครับนะก็มีคนทำแบรนเนอร์ออกมาโพสต์นะครับก็บอกว่าชีวิตต้องเดินต่อไปหัวใจคือประชาชนฮัตสชัยเรืองนุยพอซ่อนมาให้ทำเพื่อประชาชนนะ นี่ก็บอกว่าอีกสองปีเจอกันกันหมายความว่าเขาเตรียมมีตั้งทีมสู้กันทางการเมืองต่อไปนะครับนะจะสู้กันทางการเมืองต่อไปก็มีเข้าตะเล็บเก็บมานะครับว่าจะมีทีโทบรถเนี่ยก็จะไปตั้งทีมการเมืองมาสู้กันนะครับในการเลือกตั้งคราวหน้านะครับนะอันนี้ก็เป็นตามที่เขาลือกันในสภากาแฟนะครับบาตูก็ไปจำเขามาเละนะมาลาวก็ให้ฟังกันนะครับนะเอาเราก็ข้ามไปนะครับข้ามไปนะครับเรื่องโครงการบ้านการเมืองนะครับผมก็ผ่านไปนะครับผมมากันที่เรื่องข่าวต่อไปก็แล้วกันนะครับนะ
ข้าวต่อไป

0: เรื่องของอปอจอนะครับอปอจอนะเดี๋ยวนะประตูมีเอฟซีข้ามาแสดงความคิดความเห็นตรงนี้ก็อ่ะไม่พื้นนะครับอปอจอนะครับปาโซภาการจนานะครับผมปาโซนะครับอปอจอนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับนอกเหนือจากการพัฒนาแกก็ลงพื้นที่นะครับทำงานกันตลอดนะครับงานบางงานแกก็ให้เลขาไปมั่งให้รองนายกไปมั่งนะครับหมอแต่ว่าที่ห้องบรรจงแกรนบอลรูมซีโรงแรมบรรจงบุรีมาคำเตียเนี่ยนะครับยุคแกก็สมทเราเนี่ยแหละนะครับปาโชคก็มอบหมายให้นายวุฒิโพชัยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปประชุมนะครับประชุมงานกองคลังจังหวัดนะครับท่านคลังจังหวัดก็คือท่านวรสิทธิ์จาตุรัตนะครับคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพูดถึงเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหมอแต่ว่านะครับในกลุ่มของหนึ่งมิตรจิตกลายก็บอกว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับภาพรวมทางเศรษฐกิจของบ้านเราดีนะครับดีมากนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆก็ไม่มากเหมือนกับที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดอื่นๆมีอะไรนะครับถ้าไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทีหลุมทีราบทีอะไรเพราะว่าทีกลายเชิงเข้าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีฝนฟ้าตกลงมาก็แน่นอนอย่างเข้าชกนะครับทีลาชุดนะครับนะน้ำเนื้อมาก็ท่วมแล้วก็แพร่เดียวก็น้ำมันก็พ่นไปนะครับเลยปุ่มดวงออปุ่มดวงออกไปน้ำตาปีนะครับนะก็นี่แหละการทำเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะประชุมการประชุมของคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทำรายงานนะครับนะก็ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีเป็นประโยชน์นะครับที่จะทำให้ภาพเศรษฐกิจของเราได้เกิดการตื่นตัวนะครับก็มีคนพูดกันมากว่าสุราษฎร์ธานีอยู่กันเรื่อยๆบายๆไม่ค่อยชันได้มากนะว่าไม่ค่อยก็ตื่นรนที่จะคิดงานหรือว่าสร้างงานอะไรกันไม่เมื่อยนะครับนะก็อยู่กันเรียบๆเงียบๆกันพอดีแหละนะครับเปิดเมืองยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็มีท่านบรรดาลสติราชวานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานนะครับในการประชุมนะครับแล้วก็จะสนับสนุนข้อมูลนะครับเปิดท่านนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีการตอบแบบสอบถามอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะให้ได้ข้อมูลนะครับในเรื่องของอะไรเศรษฐกิจด้านการผลิตนะครับเศรษฐกิจด้านการเงินนะครับเศรษฐกิจปัจจัยสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจนะครับตอนนี้พูดถึงในบ้านเราก็จะเห็นว่าบ้านจัดสรรที่เลื่อยๆอยู่เป็นหมื่นลังนะครับมากมายเหลือเกินนะครับทำให้ค่ายไม่ออกเลยแบบนี้นะครับก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราก็น่ากังวลอยู่พอสมควรนะครับน้องแซมก็เงือดเลแล้ว บอกว่าได้เวลาพักแล้วนะครับผมเอาเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะครับช่วงที่ท่องก็เดี๋ยวก็มาขอบคุณผู้การน้ำนุ่นรายการกันนะครับแล้วก็พันธมิตรนะครับนะพักพวกกว้างๆมาเราก็ช่วยกันนะครับนะประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับนะเอาไปพักฟังซึ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988890สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานี

0: คลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลตี้พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลสีสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: นะครับขอบคุณน้องแซมนะครับนะทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับทางรายการนะครับเดี๋ยวประตูจะไปลองวิเคราะห์เล่นๆด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับนะเดี๋ยวก็เอาแบบกันเท่าที่มีข้อมูลกันละกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็อนุญาตขอบคุณนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นนะครับนะก็คงจะต้องเริ่มจากบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนึกถึงปั๊มคุณภาพดีนะครับก็คว้ากันตรงนี้เลยนะครับสำหรับบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะเดี๋ยวบับตู้ย้ำเบอร์โทรให้ทีนึงนะครับนะ0920-370-9393นะครับทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับนะแล้วก็ท่านพ่อโอ๊คเลิกชัยธนรักษ์เนี่ยนะครับท่านเก่งมากครับคนเนี้ยเรื่องของกล้าปั๊มนี่ท่านก็เก่งเรื่องของปุ๋ยท่านก็เก่งนะครับนะนะก็เนี่ยติดต่อกันไปได้เลยนะครับที่บริษัทพัฒนาพันปั๊มห้างไปตรงกงไปซันนะครับนะไหนห้างทงท่านก็บอกว่าช่วยย้ำให้ทีว่าห้างไปตรงกงไปซันสาขาตลาดซานเจ้านี่เปิดวันอาทิตย์กันนะก็พี่น้องก็ไปกันนะครับนะต่างสามแห่งนะครับผมแล้วก็มิตซูสุรัตนะครับช่วงนี้มิตซูสุรัตเปิดบูธอยู่ที่เซ็นทรัลนะเปิดเซ็นทรัลนะครับในงานออโต้โชว์เคสนะครับอยากจะชวนให้แวะกันไปนะครับไปเล่นะครับเห็นรถ X-Force นะครับนะบอกตัวจะไม่ผิดนะเอาไปโชว์นะมีไล่รุ่นครับนะแต่ว่าอยากไปเล่นะครับตัวใจรุ่นนี้ก็บอกนงๆทีมงานไฟค่ายกันได้นะครับนะก็มีได้กันแล้วนะครับถ้าใครซื้อรถซื้อได้ก็โทรมาที่ประตูก็ได้นะเพื่อที่ประตูได้ขาในหน้ามั่งนะครับแต่เอ้านั่นเดินมิสูสุราษฎร์นะครับแล้วก็บัตรกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับอยู่ที่ชั้นซ้ำเซ็นทันพลาซ่านะครับนะหรือจะจ่ายทำบัตรไม่แล้วก็ไปกับตรงนั้นแหละนะครับตรงข้ามกับร้านชาวโดยนะครับตรงนั้นจะมีสภานะครับมีหัวหน้าพี่เป็นประธานสภานะประธานสภา แล้วก็เบาตู้ก็ไปนั่งประจำนะครับมีบอกสันทัดจะเฉมียนไม่นะครับบุตรปัดนะครับไปนั่งคุยงานกับตรงนั้นแหละนะครับก็ชาวโดยนะครับชั้นซ้ำแล้วก็มีอะไรเรานะครับนี่ในส่วนของอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านลืมเลขเนี่ยพี่เบ้าแกโกรธเบ้าตู้หลาวนะครับแต่เมื่อคืนแกรู้สึกว่าพี่เบ้าเราแฮปปี้เอนดิ้งมากนะครับพี่สมนัสปิ่มแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับที่จะจัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็ตูเดย์คาเฟ่นะครับนะตูเดย์คาเฟ่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับของนักบริโภคในเรื่องของเบเกอรี่นะครับเรื่องเครื่องดื่มร้อยๆนะครับมีไล่แบบไล่ชนิดนะครับไม่เลือกนะตามความชอบตอนนี้บาตูชอบเดอะบีชนะครับเป็นน้ำมะพร้าวปั้นน้ำมะพร้าวสดๆปั้นแล้วก็ราดด้วยอเมริกาโน่นะครับแล้วก็กาแฟส้มนี่ก็ร้อยครับทีนี้นะครับแล้วก็ยังมีช่วงนี้ก็มีน้ำมังคุดนะครับโอ้ดูอะไรออคิดอะไรไว้ออคิดนี่โอ้ร้อยยิ่งแล้วน้ำมังคุดเนี้ยนะครับ เป็นน้ำผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเป็นเม

0: นูซิกเนเจอร์นะครับของร้านหรือจะเป็นเลดี้กาก้าเอามีหลายอย่างครับบางทุกจำไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญเบเกอรี่ในร้อยที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมันพร้อมไม่สดจากเตานะครับพี่ตูเรานะครับแกบรรจงนะครับพัฒนาฝีมือตลอดไม่หยุดหนิงนะครับเอาครับแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับพันธมิตรที่เราเป็นเครือข่ายช่วยกันในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องสมาชิกสากลการเกษตรเมืองนะครับได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับขยายการตลาดนะครับแล้วก็สมาชิกรายฐานก็เก่งนะครับรับสินค้าจากสากลการเกษตรเมืองนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเลือนอีโมเตว่าไปเซ็นท่านมานะหลังคุยเรื่องงานเรื่องการเสร็จเดินมาเอ้าไปเจอคุณพีตวัชชัยเทพเลือนเห็นว่ามาทำธุระจะเอากางเกงมาทำอะไรไม่รู้แล้วนะครับนะเออนะก็ทักทายพูดคุยกันตามสมควรนะครับไม่ได้แรงไม่มากนะครับนะก็ชวนกันก็ทักทายกันนะครับอ้าวก็นี่แหละนะครับนะแล้วก็ที่ต้องบอกว่าพี่ดำรงปัญจวัฒน์เนี่ยนะครับนะท่านก็เรียกว่าเป็นเจ้าของร้านนะครับถึงตอนนี้ก็เรียกว่าก็อาจจะวางมือแล้วก็ให้คุณรุ่นใหม่นะครับให้ลูกสาวเข้ามาทำหน้าที่ดูแลแทนนะครับจากการพัฒนาร้านในตอนนี้แกก็บอกว่าได้มิชลินมาแล้วถึง3ปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับในด้านการอาหารที่น่าชื่นชมนะครับกับความพยายามในการปรับปรุงพัฒนานะครับจนเป็นที่ทุกอกทุกใจของผู้บริโภคนะครับก็ควักร้านอันเป็นผู้ทรงไว้ในอมอกอมใจไว้ตรงนี้กันนะครับผมครับเปิดใช่แล้วครับเปิดใช่ครับนะครับ077นะครับ40044แต่ยังไม่มีใช่เข้ามาประตูยี่เร่งเรื่องเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะเราก็มีใช่เข้ามาพอดีนะครับเราก็ไปกันที่ใช่แล้วกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับประตู
0: ครับผม
1: น้ำท่วมที่นี่ได้เห็นในไร่ไร่ทิ้งไร่ยาง
0: ใช
1: ่บางที่น่าเกลียดบางทีก็น่ารัก
0: ครับ
1: อีกอย่างนึงนะแกผมเห็นเขาด่านายกไอ้ชาวมันด่าขึ้นทั้งตัวถ้าผมไปช่วยบ่าวตัวผมบ่ตรงๆเล็ดนึงกูไม่ให้เขาทุกแล้วถึงช่วยด้วยท่านละบ่าวตัวคนไม่ใช่ลอยน้อยแล้วถึงพอนี้ถึงต้องมาช่วยผู้ที่มีท่วนเกี่ยวข้องไอ้ได้ให้กูเป็นนายกให้พูดแกพูดน่าเกลียดพร้อมควังเล่แล้วถ้าท่านแล้วควรติดาเคยอย่างตัวตรงแล้วเคยท่านเที่ยงในกรุงเทพนั้นตอนเขาว่าเที่ยงเขาไปพูดปลื้
0: อ
1: เขาว่าไอ้กรุงเทพเมื่อที่พูดว่าไอ้คนในกรุงเทพเพราะได้แต่ท่านแล้วทำได้ได้มั้งแล้วผู้ว่ากรุงเทพล่ะนั่นและคนแก่นานหน้าที่โชคกว่าชาวบ้านเขาด่ารับไปด่านายกเป็นเล่แต่คนคนเดียวที่ไปทำเพื่อประชาชนทั้งไม่รู้ทั่วประเทศออกจากชิ
0: บ
1: ลานคนมันทำไม่ได้ซึ่งพวกบางคนแกด่าขิดไอ้นักชนิดแล้วซึ่งอีกอย่างนึงวัดรวยมาแกพ่อเป็นมีกระลุยวัดรวยมีเฮิรนเป็นพันล้านใช่ไม่ช่วยชาวบ้านมั่งละครับใช่ไม่ช่วยมั่งวัดขยะจนวัดแกน้ำท่วมบาท่วมมันวัดเว่ยๆเพื่อไม่ช่วยมั่ง
0: อ
1: ย่าว่องเฮิรนไว้ให้ขี้กาตาพ้
0: อง
1: แหล่ผลว่องไม่เคยข้าวเหลืองได้แล้วทุกวันปล้ำแต่ว่องตั้งไว้ขี้กาแล้วไม่ช่วยเวลายามกับขั้นคุณช่วยป่าได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลานี้จะแล่แต่วิกฤตเขาเรียกว่าในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแล้วทั้งอีกอย่างนึงชาวบ้านเราควรที่เปลี่ยนตัวกับคนชนบทนั้นป่าเขาเปลี่ยนตัวถ้าพอดูคนนั้นเขาเปลี่ยนพร้อมไห
0: ม
1: เขาเรียกว่าข้าวชานแน่ไงได้น้ำมันเขาเปลี่ยนหมดเขาเพื่อที่คนตกไปไม่ได้และคนในเมืองใช้ไม่เปลี่ยนตัวมั้ย ไม่เปลี่ยนตัวมั้งอะอย่าโทษแต่รัฐบาลนะคนเอิญมีหน้าเถมากันกับเวลาพ่มนึกกันถ้าพอนึกถึงพ่มเปลี่ยนแอร์ผัวอาเที่ยงนี้แล้วแท็กมันแท็กมันพ่มโบต้องร้องพ่มเปลี่ยนข้าวไส้เลยเวลาชาวบ้านตีไปใช้บัตรไอ้เคยคว่ำแล่มั้งแต่เวลาเขาแล่งแท็กจริงครับสวัสดีครับ
0: ครับนะก็ลุงทวีนะครับกับมุมมงตีเข้ามาให้โคคิดอะไรจะลากไล่นะครับนะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเราไปแล้วนะครับผมเอาเราไปกันที่สายต่อไปกันนะครับผม077

0: เจ็ดสี่สุนาสี่สี่ห้านะครับกลับพอดีครับ
1: พอดีครับ
0: ครับ
1: เคยเย็นลุงทวีไม่เคยทำเลือแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องเด็ดรับบ้านตะโกน
0: ครับ
1: ต้องให้คุณเอกลัดวิภาควิจารณ์นะ
0: ใช่พอแกอยู่ในเขตอยู่แล้วในเขตของแกแกจะรู้ดีว่าผืน
1: มาดู
0: ครับ
1: ผมนั่งเลยนั่งจ

0: คุณพันคุณพัน
1: เออแกพระคุณโจรมั่งเลยมั่งเลยม
0: ั่
1: งซึ่งอันนี้ผมว่าน่ะคนเทนากอนนั้น
0: ครับ
1: น่าจะรวมกันช่วยกันสร้างหลบปันของคุณพันไว้สักทีนึง
0: อืม
1: เพราะว่าแกเป็นคนสำคัญนะ
0: ครับครับ
1: แกปราบโจรคุณโจรไม่ว่าคุณโจรไอ้ไล่ไล่เหลือไล่คนเลย
0: ครับ
1: ช่วยกันตีน้องนุ่มกันเนาะมันอยู่แถวนวลช่วยที่น้องนุ่มเออ เขาเป็นคนโคตรเลยช่วยกันสักดัน
0: เออ
1: ตุ๊ปันคุณปันสักแง่หนึ่งจะเป็นเสด็จหลักกลางหรือวัดบาบุลบาบจัดก็ตามใจนะ
0: ครับ
1: เอาแถวนี้ครับผม
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับอืมนะช่วงนี้ถ้าใครไปโคนก็ไปเที่ยวงานเดือน10นะมาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่28แล้วนะครับ15วัน15คืนนะจัดกันยิ่งใหญ่อ้าวเราก็ไปกันที่ชายต่อไปกับซุน774 0545กันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
0: ครับ
2: ครับสุราสังสรรค์ครับสิทาครับผม
0: นี่ก็ลงว่าวิเคราะห์มาที่เป็นเพราะอะไรที่ว่าครบรถโรงนะเอ้านี่ว่ามาเลยที่ปูรูกูรู
2: ก่อนอื่นนี่ผมต้องแสดงความยินดีกับปีเศร้าทุกคนครับ
0: ใครอ่ะ
2: ท่านนายกเปิ้ลสุธีรัตน์ในโคงครับอดีตนายกเทศมนตรีชาจงไม่ซ
0: ึ่
2: งเคยร่วมงานกันนะครับ
0: คร
2: ับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าเรามองในแง่ดีว่าเราได้คนที่ท่านสมัยคนไม
0: ่ครับ
2: มีความจิตไม่มาต้อนรับเทศบาลนครสุราซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาในด้านของเทคโนโลยีในด้านของท่านทีอะไรไปมากมายเนี่ยถือว่าเป็นการดีครับปิตู
0: คร
2: ับ แต่ถ้าเรามองว่าการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยหรือว่ารองนายกเนี่ยตามพรบเทศบาลเนี่ยปิตู
0: คร
2: ับ มันเป็นอำนาจของนายกโดยตรงนะครับจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมจะคัดแย่งหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำนาจของท่านนายกอันนี้แน่นอนครับดังนั้นผมในฐานะคนเทศบาลบางที่การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงแบบเผื่อจะรอการพัฒนาให้ดีขึ้นผมว่ารอฉันก็ได้ขับไปตัวรอให้ชุดไม่ได้ทำงาน
0: คุณ
2: ก
0: ับ
2: คนเนี่ยจะเจ๊งต่อเสียงอาหารถูกไหมครับส่งเสริมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คุณประทีปเนี่ยเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้คุณจะลงอีกคนจะเป็นเลขานะครับคนนี้เขาเคยผลิตรายการภัตตาคารบ้านถุงมีกรงมีกรอนก็เรื่องอาหารเหมือนกันเพราะว่ามันการจัดผู้บริหารชุดนี้มาเพื่อพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เขาทำงานสักนิดนึงครับไอ้ชอบไปชอบมันถือว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลแต่ว่าคนที่เขาได้เข้าไปเขาก็มีความภูมิใจเขาก็ชาศักยภาพการทำงานให้เต็มที
0: ่
2: ส่วนใครไม่ชอบใครรู้สึกว่ากันเกรงกันเดียวเลือกตั้งก็คอยว่ากันหรอ
0: ไ
2: ปดูครับ
0: ใช
2: ่โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับสุรัตน์สังสรร
2: ค์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะก็การเปลี่ยนแปลงก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกก็เพื่อความเหมาะสมอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับประเด็นที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมาตั้งทีมเพื่อจะมาแข่งขันกันในอนาคตหรืออาจจะเป็นพลุของควายเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับกลับมาดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โตคร
0: ับ อ๋อครับผม
3: ครับ
0: นี่คุณพ่อเพ่งนะ
3: ตอบปัญหาพิจารณาก่อนจริงๆแล้วกองคุณปันนี่ก็ทำเรียนแล้วนะพี่โต
0: อ๋อเรามีเรียนนะ
3: ทำนะทำมานานแล้วครับทำมานานเลยพ่อมก็ไม่ทันนะพ่อมจะห้าบอมกันเลยไม่ทันเพราะว่าคนก็อยากได้กันมาก
0: ใช่
3: ประวัติของคุณปันในที่วัดทุดยอดของนายตำรวจคนหนึ่งเลยขอบีชื่อเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากเลยนะพี่โต
0: ใช่ครับ
3: เป็นคนแก้งเป็นคนซื่อสัตย์ทุจริตตามานตรงไปตรงมา
0: คร
3: ับ ขนาดพอเริ่มทำเรียนอาเนี่ยเขาก็จ้องเขากันไม่ทันนี
0: ่
3: พ่อมไปที่วัดป่ามาสาเริ่มไปแล้วพอที่เขาจะมีว่างเขาก็ไม่มีเขาก็ทำมาจำกัดตรงนั้นเราเขาไม่โทษแต่เรื่องที่ทำคุณคิดเพิ่งเรื่องว่าตำรวจเมื่อนของคุณพันเนี่ยพ่อมาตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงว่าใครจะดำเนินการในส่วนตรงนี้พ่อมายากให้เป็นมันพิจารณาไว้ว่าอะไรมายากให้ช่างเจ้าที่คุณพันไว้เพราะว่าเรามีจ่าดำอยู่แล้วแต่เนื่องที่จะนำบินตรงนั้นไปกองทัพแล้วพอเราถ้ามีคุณพันกั้นรับไว้พวกคนจะไปกราบไหว้คนดีคนเก่งไปตัวเราตื้อว่าเรานับตื้อส่วนตรงนั้นกาวากันไปในส่วนของอีกน้อมตอนนี้นะพี่ตัวกามีคนตกลงมาเกือบทุกวัน

0: การใช้ชีวิตของผู้คนนี่ก็ปกติไปทุกกลางคืนเหมือนเดิม
1: อ
0: านอมนี่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ไป
1: เ
0: มื่อมาเมื่อนี่ผู้คนก็มากมายสุขสันต์กับพอสมควรแต่ว่าอาจจะกำไม่ค่อยมีนะไปทุก
1: ไม่มีน้อยครับน้อยแต่ว่าน้อย
0: ครับแปลว่าที่เด็กวัยรุ่นไปทุกคนตรงนั้นตกคนแก่คนนั้นตรงนี้ไม่มีแล้วในอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วก็มีนะไปทุกที่ตำบลตรงนี้ตรงนั้นก็มีการปล้นมีการชี้กันเรื่
1: อ
0: ยแต่หลังจากที่บ้านเมืองมันจะเริ่มขึ้นเรื่อยมีบ้านคนขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นมันก็ไม่มีแล้วก็เดาชื่อว่าจานจ่ายชีวิตจะเพิ่งก็รอปลอดภัยแล้วแต่มันก็กฎประเทศมันก็เกิดได้เรื่อยเรื่องเรื่องไปทุกนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองและป้องกันนะเพราะว่าตรงนี้คนกันน้อมชื่อว่ามีส่วนที่มาร์กที่วัดช่วยกันดูแลลูกหลานก็ช่วยกันอบรมตรงนี้แล้วว่าอย่าให้มีเรื่องอย่าจะทุบจะร่อยว่าร่างที่เขาไปท่องเที่ยวนี่ก็เที่ยวกันไปแต่ว่าหนักท่องเที่ยวก็ยังเหมือนเดิมที่ผมบอกไปทุกแล้วว่าตอนนี้ยังสับเซาหนักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักที่โรงแรมได้วันนี
1: ้
0: มันก็ยังสับเซาอยู
1: ่
0: ความไม่ใช่แต่คือมันเป็นเรื่องคนใกล้ของการท่องเที่ยวไปตัวนะเราจะช่วยกันดูนะโรงแรมวันนี้ก็คงรอกันไปเรื่อยๆมันก็มีกันเรื่อยที่ขนมที่ชื่อว่าสมบูรณ์ทุกอย่างเลยไปดูแต่ตอนนี้ที่ขนมนี่ก็กำลังสร้างถนนสี่เลนก็ว่า
1: ผู้
0: ใช้รถใช้ถนนว่าให้ระวังนิดเพราะว่าบางทีในเครื่องจักรพ่นมันก็ไล่มาร์กไปตัวบางทีก็การทำงานของเขาก็มีจ้าหน้าที่คอยโบกรถได้แบบนี
1: ้
0: แต่บางทีเราลืมก็เมื่อไม่กี่วันที่ผมบ่าวไปตัวไปแล้วว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับไปชนรถแกว่าทำถนนตรงนี้ครับบาดเจ็บสาหัสพอสมควรเพราะที่ว่าอยากให้ดูแลตัวเองกันและก็ดูแลทรัพย์สินก็ไม่ว่าของราคาของเราได้ก็แล้วแต่นะพี่ตัวนะ
1: คร
0: ับ กลับขอบคุณมาร์กครับพี่ตัว
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ความคุ้นไว้ในพื้นที่ขนมนะครับติดกับสุราษฎร์ธานีเรานะครับคุณสุราษฎร์บันดอนก็ไปเที่ยววันมาร์กหนึ่งไร่เมลก็ไปเที่ยวน้อมเหมือนน้อมนาเที่ยวครับนะเอาก็ว่ากันไปนะครับ8:54 นนะครับผมนะก็ยังมีเวลานะเปิดไส้ดายุนะครับท่านผู้ฟังก็อีโทรเข้ามาก็หรือพาข้าวประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวมีข้าวคงผีผู้ใหญ่ดำเลยเดี๋ยวบาตูดูทิกที่อยู่ตรงไหนแล้วนะครับผีผู้ใหญ่ดำก็ควักมานะครับควักมาว่าหนองเบานะหนองเบาผีผู้ใหญ่ดำเนี่ยนะครับนะได้ทึ่งแก่กรรมนะครับผมในเดี๋ยวเอกชันเราตู้ไปตุ้มไปตรงไหนแล้ววะนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับอยู่ที่แถวซาลาตรงนี้ตรงเตาแต่วันแล้วนะครับนะตรงเตาแต่วันแล้วนี่ก็เป็นว่าเอกชันนี่ให้เร็วสุดเอาไม่พลื้นะครับผมเอาก็ฟักก็เชิญชวนนะครับใกล้เคียงตรงนั้นผีผู้ใหญ่ดำก็ควักเชิญชวนไปร่วมงานมาเป็นกุศลทบนะครับของหนองเบาแกนะครับผมเอานะครับถ้ายังไม่มีทรายได้เข้ามานะครับเอาบ่าวตู้ไปที่เรื่องกีฬากันสักคิดนะครับนะเรื่องกีฬากันสักคิดหนึ่งนะครับก็คือวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้นะเราต้องชวนกันแล้วแล้วนะครับว่าให้ไปเชียร์กุ้งไส้ฟ้านะครับกุ้งไส้ฟ้านี่เป็นชายานะครับเป็นชายาของทีมฟุตซอลนะครับของสุราษฎร์ธานีนะครับนะทีมสุราษฎร์ธานีนะครับเราชื่อชายาว่ากุ้งไส้ฟ้านะครับนะถึงกุ้งไส้ฟ้าเนี้ยนะครับนะเราในวันเนี้ยในวันเสาร์เนี้ยนะครับเวลา18:00 นเนี้ยนะครับนะเราจะมีทีมเดี๋ยวนะทีมเบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นทีมย่อยทีมอันดับต้นๆของตารางถ้าเราเสมอหรือเอาชนะได้นะครับนะเราจะยังคงรักษาอันดับที่5ว่าอันดับที่5ของตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับนะงั้นวันที่ช้ำเนี่ย18:00 นนะครับที่โรงยิม4,000ที่นั่งช้างตาปีอารีนานะครับทีมยาวนะครับของเจ้าบ้านนะครับกรุงไซขวานะครับน่าจะเน้นน่าจะเต็มแล้วอันดับขยี้ไปเชียร์ก็แค่ไปนะครับเพราะแบ็คเพิร์ลนี่ทีมอยู่ในอันดับซีนะครับนะของตารางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้โดยเฉพาะประธานสโมสรเรานะครับนะใครโพสต์ได้นะครับแกจะข้าไปต่อไปได้ตลอดนะครับประธานโซธิดากาญจนานะครับนะประธานกรุงสมุทรสงครามกรุงไซฟ้าสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งจอกตั้งใจนะครับที่จะทำทีมนะครับบอกว่าอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าทีม ของสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่น่าพอใจอยู่นะครับก็อยากจะ

0: ภาพชวนนะครับให้ไปกำให้กำลังใจให้มาร์กมาร์กนะครับนะแล้วก็ไปอุดหนุนนะไปอุดหนุนแน่อุดหนุนสื่อเชื้อนะครับนะทีมนะนะให้ให้ค่ายใดนะครับผมเป็นรายได้มาใช้มาใช้นะครับในในส่วนของทีมนะไม่ว่าจะเป็นขาตัวขาเดินทุ่งเดินทางขาสารพัดขานะครับต้องใช้เงินมาครับนะนั้นเป็นกีฬาเดียวที่เราอยู่ในอันดับที่ระดับประเทศอยู่ตอนนี้นะครับนะซึ่งอันดับตอนที่เราไปเยือนท่าเรือนะครับท่าเรือนี่เราเกือบมาครับแม้อีกช่วงวินาทีหมดเวลานะครับทุกทีมท่าเรือเล่นพาวเวอร์เพลย์นะครับยิงเข้าไปตีเสมอนะครับนะตีเสมอโอ้น่าเสียดายนะครับเราน่ายินดีได้3เต็มกลับมานะครับนะแล้วก็ที่เราจะต้องเจอนะครับนะกับทีมย่อยนะครับนะคงเนี่ยเดี๋ยวประตูไม่ในใจนะครับเรื่องคงทีมนะครับเพราะว่าในเนี้ยเขียนอีกอย่างนึงนะแต่ว่าได้นัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลยทับชนนะครับนะก็ยากจะมาดูข้อมูลอีกทีนึงว่าวันเสาร์เนี้ยเราเจอทีมไรแน่ๆไรแน่นะครับผมนี่ก็วันที่3ตุลาคมนะครับพบกับทีมแบ็คเพอร์อยู่ในเต็ดนะอ๋อแบ็คเพอร์อยู่ในเต็ดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลว่า5ทีมที่เราจะต้องมาเพย์ออฟกันเนี่ยนะครับหมายว่ามีทีมที่จะมีมาเพลย์ออฟเพื่อให้อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของตารางเนี่ยนะครับก็มีทีมนี้แหละมีทีมการท่าเรือทีมภูเก็ตทีมแบงคอก FC ทีมธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเพราะว่าคะแนนต่างๆอายุแก่ๆใกล้เคียงกันนะครับเอาเวลาเม็ดละดงเซมกัวแล้ว ต้องขอลาทุกตาจะไปก่อนนะครับตัวชาวนั่งคุยครับนายกแป้ครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: โดยกริติยาสินทุวราวันนายกรัฐมนตรีขอทุกหน่วยงานน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์น้ำท่วมและใจกว้างอดทนอย่าขัดแข้งขัดขาพร้อมระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่ากทม.เข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับจุดมุ่งหมายคือการอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลงพื้นที่เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดตนเผชิญมาทุกสถานการณ์อยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจปริมาณน้ำแม่กลองบริเวณจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเริ่มท่วมตัวเมืองบางจุดจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองราชบุรี

0: ขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 4.30 เมตรซึ่งยังคงเหลืออีก90เซนติเมตรก็จะเทียบเท่าปริมาณระดับน้ำเมื่อปี2539ที่ไหลเอ่อเข้าท่วมตัวเมืองราชบุรีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบวางแนวกั้นบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆมีมวลน้ำดันย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อท่วมถนนทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางลำบากชาวบ้านพยายามช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าไปยังพื้นที่ตัวบ้านทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเพื่อรอดูสถานการณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้ถนนหลายสายบางจุดถูกน้ำท่วมต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยมวลน้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมตามบ้านเรือนชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำแม่กลองรวมถึงวัดโขงที่อยู่ตำบลหลุมดินติดแม่น้ำแม่กลองและถนนเชื่อมต่อพื้นที่ได้ถูกน้ำเข้าท่วมเส้นทางรถยนต์รถจักรยานยนต์เริ่มใช้เส้นทางลำบากมากขึ้นกับปริมาณน้ำที่เริ่มมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: กลับ
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ต่างๆเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนาน

0: ยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะเดินทางไกลๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะก่อนออกจากบ้านหรือว่านั่งทำงานกันอยู่ก็ดีค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณด้วยความหอมด้วยความเย็นด้วยความสดชื่นสดชื่นของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรากันได้ให้คุณได้สัมผัสความหอมระดับตำนานกันรับรองค่ะว่าใครที่ได้ใช้จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่ใช้แป้งเย็นเพียสัตว์โอ้โหจะมีความรู้สึกว่าเย็นละมุนตามไปด้วยเลยจะมีความหอมมีความสดชื่นกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วยั่วใจแบบนี้ต้องยกให้3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวของคุณเองกันค่ะกับความหอมระดับตำนานต้องแป้งเย็นเพศสัตว์ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่จะทำให้หนุ่มๆเขาหลงใหลคลั่งไคล้เรานะคะต้องทำแบบไหนต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเพียงแค่คุณใช้ความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพียสัตว์นั่นแหละรับรองได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่ค่ะจะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยค่ะ3สี3กลิ่นหอมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยแม้จะมีความรู้สึกว่าแหมมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อกันนะคะกับแป้งเย็นเพสัตค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อแต่ครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันเหลือเกินนะคะทักมาขอบคุณน้องอ๋อยใหญ่เลยบอกรู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณฟังท่านไหนนะคะอยากจะมีผิวสวยที่มีออร่าฉ่ำๆนะคะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราได้ดูแลผิวพรรณของคุณกันได้เลยรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเวลาอาบน้ำเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเลยอาบน้ำได้บ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะเพราะว่าช่วงที่เราอาบน้ำเป็นช่วงที่เรามีความสุขนะคะได้ดูแลผิวพรรณของเราจะหลดทั่วเรือนร่างกันเลยนะคะอาบน้ำถูตัวด้วยสบู่เพศัตฟองก็เยอะฟองนุ่มแล้วก็ทำให้คุณได้มีผิวพรรณที่สดใสหรือจะใครเขาเรียกอะไรนะหลายๆท่านอาจจะใช้ในการที่จะเอาสบู่เพศัตของเรามาล้างหน้าก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะผิวจะออร่าฉ่ำๆสว่างกระจ่างใสเลยนะคะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้ทั่วเรือนร่างจริงๆไม่ว่าเราจะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือทำงานหนักมีเหงื่ออะไรมา

แต่บางครั้งอาจจะทำให้เกิดผดผื่นได้แต่ถ้าคุณใช้สบู่เภสัชของเราในการอาบน้ำถูตัวรับรองค่ะว่าผดผื่นต่างๆก็จะจางหายไปแล้วทำให้ผิวของคุณนั้นมีความสะอาดมีความสดชื่นมีความหอม

ึ่งกลิ่นฟุสตี้ก็จะเป็นการรวมเอาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันจะให้ความสดชื่นกันแบบที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะร้อนจะแบบไหนก็แล้วแต่อาบน้ำได้บ่อยก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะใช้แล้วผิวหอมผิวสวยผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็อาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิสโซฟค่ะซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

คุณผู้ฟังคะว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนคือ 100% ก็ว่าเยอะแล้วอันนี้ 200% ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่บ้านจะเรียกที่รักที่รักทั้งวันเลยแหมจะมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ล่ะนะคะฉะนั้นความพิเศษของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราคือมีเสน่ห์ล้ำลึกที่เกินห้ามใจจริงๆใครใช้ก็จะมีเสน่ห์ใครที่อยากจะมีความพิเศษแบบนี้นะคะไปซื้อกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมหวานละมุนเลยทีเดียวค่ะหอมแบบประมาณว่ามีดอกไม้นานาชนิดนะคะรวมกันให้ความสดชื่นกันจริงๆหรือจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวปรินเซสนะคะก็จะหอมแบบประมาณว่าเป็นกลิ่นแบบเจ้าหญิงอะโอ้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วก็สีฟ้าค่ะจะเป็นกลิ่นคาเมล่าหอมละมุนให้คุณได้มีความแบบว่าสดชื่นอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นหนุ่มๆ หน้าไหนก็แล้วแต่จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์อย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันนะคะว่าเอ๊ะที่น้องอ๋อยบอกจริงหรือเปล่านะนะคะต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆช่องทางที่อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกันเหมือนเดิมนะคะปริศนานัตตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ปัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระราชินีพระราชทานอาหารปรุงสุกและยารักษาโรคแก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทานพร้อมทั้งน้ำดื่มยารักษาโรคแก้น้ำกัดเท้าไปพระราชทานราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยความยากลำบากของประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งพร้อมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทน์และพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบได้จะตั้งภายในวัดบางเตยผลิตอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนถึง3ตุลาคมกำลังพลที่มาทำโรงครัวในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจิตอาสาพระราชทานจากพันรมทบ11ไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราสำหรับเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้เริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.เมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 กล่องไก่กะเพรา 1,000 กล่องไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียม 1,000 กล่องโดยจะนำอาหารส่งไปที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปมอบในรอบเวลา 11:00 น.และ 17:00 น.รัฐบาลส่งพม.ปักหลักลาดกระบังทำครัวกลางส่งอาหารถุงยังชีพถึงชุมชนเคหะร่มเกล้าร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสำหรับการลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยจะส่งอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางยากลำบากประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความ

0: ความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงกรมชลประทานเร่งดึงน้ำฝั่งตะวันออกของกทม.ทำทางน้ำชั่วคราวช่วยคลองจันนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำออกจากระบบและประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการระบายน้ำเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยกทม.เร่งระบายน้ำจากพื้นที่เข้าสู่ระบบระบายน้ำก่อนที่กรมชลประทานจะรับน้ำต่อและเร่งระบายออกสู่ทะเลพร้อมตั้งชุดบัญชาการเหตุการณ์2ชุดชุดแรกเร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามชายแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยโดยตรงส่วนอีกชุดเร่งระบายน้ำผ่านแม่น้ำนครนายกเพื่อลดระดับน้ำในระบบให้สามารถรับน้ำที่กทม.และระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับแฟดคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงขณะที่คลองระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีน้ำเต็มล่าสุดร่วมกับปภ.และกทม.วางแนวกระสอบทรายบนถนนทำเป็นทางน้ำชั่วคราวมีลักษณะคล้ายคลองเพื่อนำน้ำไปยังจุดสูบน้ำก่อนสูบเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.ขณะนี้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำแล้วขณะเดียวกันเร่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเสริมเครื่องสูบน้ำอีก14เครื่องส่วนสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิขณะนี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ครบทั้ง3เครื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันที

0: ้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีจ้ามาพร้อมกับกะทันหันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์อีกแล้วไว้ไว้ไว้ไว้ควิกควิกควิกวันนี้วันพุธสิ้นเดือนนะคะ30กันยายน2569ค่ะพรุ่งนี้หวยออกอีกแล้วนะคะทุกคนคืนนี้ขอให้ฝันดีกันทุกคนเลย30กันยายนค่ะวันนี้สิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณนะคะของปีพ.ศ. 2569ด้วยวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะคะสำหรับท่านผู้เกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะกระเพาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีเส้นทางใหม่ๆหลังจากเกษียณอายุราชการนะคะมีเส้นทางใหม่ๆที่ดีแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางใหม่ๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเกษียณเนี่ยหลายคนก็มักจะไปทำสวนนะคะเพราะว่าระหว่างที่ทำงานกันไปเนี่ยก็สร้างสวนนะคะสวนผลไม้สวนยางสวนปาล์มถ้าเป็นคนใต้เราก็จะสร้างสวนนะคะพอเกษียณราชการปุ๊บก็จะมีเวลาได้ไปดูแลสวนได้อย่างเต็มที่บางคนก็ปลูกทุเรียนรอไว้แล้วค่ะกล่าวว่าหลังเกษียณน่ะก็จะเป็นเท่าแก่สวนทุเรียนได้ดูแลทุเรียนแบบเต็มที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเยอะเกินได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะบางคนถ้าไม่ได้สร้างสวนก็ทำไงคะเกษียณเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานนะคะก็เลี้ยงหลานตัวน้อยๆก็มีความสุขไปอีกแบบนึงบางท่านก็อาจจะกลับไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของจิตอาสาต่างๆนะคะหลายๆท่านเหมือนกับพี่วรินทร์บรรจบการนะคะพี่วรินทร์เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเหมือนกันนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่วรินทร์ก็เคยมาจัดรายการที่นี่เหมือนกันนะคะโดยใช้ชื่อว่าดีเจวันวรินทร์กับเพลงลูกกรุงเก่าๆคุณผู้ฟังน่าจะยังจำกันได้พี่วรินทร์เนี่ยก็คือใช้เวลาหลังจากวัยเกษียณเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็ยังทำคุณประโยชน์นะคะให้กับสังคมไม่ว่าจะอยู่กับกาชาดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดด้วยไปช่วยเหลือเวลามีงานหรือว่าไปออกหน่วยอะไรต่างๆนอกจากเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดแล้วระหว่างนี้พี่วรินทร์ยังไปเป็นจิตอาสานะคะคอยดูแลคนไข้คอยดูแลผู้ป่วยคอยช่วยเหลือพี่ๆพยาบาลนะคะโดยเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะนะทุกวันนี้พี่วรินทร์ก็ยังทำอยู่นะคะพอไปโรงพยาบาลก็จะเจอพี่วรินทร์จะยืนตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำผู้ป่วยคอยให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยเวลามาติดต่อสอบถามนู่นนี่นั่นนะคะก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านมีความถนัดด้านไหนบางท่านก็อาจจะไปเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับน้องๆรุ่นหลังๆในหน่วยงานในสำนักงานหรืออาจจะผันตัวไปทำค้าขายอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีความสุขกับเส้นทางใหม่ๆที่ทุกท่านเลือกเดินนะคะแล้วก็เลือกปฏิบัติค่ะก็เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็คือทำงานมาด้วยความศรัทธาในสายงานของตนเองนะคะด้วยความมุ่งมั่นค่ะเพราะเชื่อว่าทุกท่านก็คงทำงานกันด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำจนอยู่ได้มาจนถึงเกษียณอายุราชการนะคะก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนอริยบทใหม่ๆไปในเส้นทางใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในส่วนของสายงานราชการนะคะก็เอาขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนอายุ60ก็ไม่ได้ดูว่าแก่หรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนดูแลตัวเองดีวัย60ปีจริงๆแล้วอยากจะให้ต่ออายุเกษียณด้วยซ้ำไปค่อยไปเกษียณสัก65อะไรแบบ

0: นี้จริงนะเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยยังสามารถทำงานได้ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรได้ให้กับหน่วยงานได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงด้วยสติปัญญาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือยังสามารถทำงานต่อได้จริงๆอะแต่บางท่านก็ทำงานต่อนะบางหน่วยงานก็มีการจ้างงานต่อนะคะถ้าพิจารณาแล้วว่าใครที่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือองค์กรได้ช่วยเหลือหน่วยงานได้ก็ทำงานกันต่อเขาก็ยังให้ทำงานนะคะก็มีการว่าจ้างเงินเดือนอะไรก็ว่ากันไปแต่บางท่านหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็ผันตัวเองออกไปทำอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ถึงตุลาคมก็เป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่นะคะ2570นะสำหรับหน่วยงานราชการก็เราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเนาะตามแผนการจัดตั้งงบประมาณของปี70นะคะก็อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามานะคะในการปรับปรุงทำนุบำรุงหรือว่ามาซ่อมแซมมาสร้างอะไรใหม่ๆในปีงบประมาณใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่า
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงแรกค่ะเราเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคุณผู้ฟังค่ะแต่ละวันเนี่ยเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองนะคะกำลังใจจากตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องยิ้มให้กับตัวเองก่อนอ่ะทุกคนยิ้มอ่ะนับ1 2 3 4 4ยาวๆจะได้ยิ้มกว้างๆสวัสดีพี่อนุวัฒน์นะคะติดตามกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยคืนสยอง12รุ่ม1ด้วยแหมชื่อช่องเขานะทักทายทางแอปฟ้าด้วยนะคะสวัสดีพี่โอมด้วยอยากฟัง In The End ของ Linkin Parkสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับชัยมานอยากฟังรักเวอร์ชั่นของพี่ป้างกับคุณอ้อนเกวลินนะคะพี่เดือนมาแล้วสวัสดีจ้าน้องเต้มาแล้วขอเพลงพอได้เสี่ยวหรอพอได้เสี่ยวก้อยชาลินีเดี๋ยวนี้พอเห็นชื่อเพลงพี่กะเพราเริ่มกลัวแล้วอ่ะบางทีเพลงใหม่ๆพี่กะเพราไม่ได้ฟังไงพอเห็นชื่อเพลงแปลกๆบางทีเริ่มกลัวไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดกลัวเนื้อหามันแบบวักๆเงินเดือนออกแล้วก็ใช้หมดแล้วเก็บไว้สักหน่อยไม่ได้หรอคะจ่ายนู่นจ่ายนี่เหลือใช้นิดหน่อยก็ยังดีค่ะยังดีที่แบบมีเงินเข้าแล้วก็ให้เราได้จ่ายนู่นจ่ายนี่นะคะพี่เอิร์ธอนุพงศ์จากนครศรีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจมด้วยขอเป็นเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษได้ค่ะงานบุญศาสตร์เดือน10แบบย้อนยุคที่ศาลากลางนครศรีธรรมราชเปิดงานพรุ่งนี้นะครับ10วัน10คืนอ๋อจัดคนละที่กันกับทุ่งท่าลาดเหรอคะหมายถึงว่าเขาจัดกันคนละโซนเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยที่ทุ่งท่าลาดนั่นคือ15วัน15คืนใช่ไหมคะที่จัดไปอันนี้คือที่หน้าศาลากลางนครศรีเหรอคะเป็นการจัดย้อนยุค10วัน10คืนสวัสดีตาวอนด้วยค่ะตาวอนมาแล้วตาวอนสวัสดีทางต่อๆด้วยนะคะกับ5ล้านคนตอนนี้ค่ะพูดให้ใหญ่โตไว้ก่อนเลย พี่วิชัย07ทักทายการ PS หมดคนซ้ายสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเตสวัสดีพี่วันพี่เกษราทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆพี่เพชรอีสานก็เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเพลงที่แนะนำมากับข้อความแรกเปิดสากลหน่อยแล้วกันเนาะ Linkin Park เนี่ยสมัยที่ยังเรียนอยู่เนี่ยค่ะสมัยที่ยังเรียนอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็จะเรียกว่าวง Linkin Parkเรียกเหมือนกันไหมคะลิงกินผักสวัสดีค่ะหัวหน้าสุดหล่อของพวกหนูนะคะผู้จัดการศูนย์ภาคใต้หัวหน้าพี่พัดผัดลุ่งหัวพี่พัดสังแก้วนะคะหัวหน้าดำสุดหล่อของน้องๆเข้ามาทักทายกันขอบคุณค่ะหัวหน้ามาสิ้นเดือนแล้วมีคนเลี้ยงข้าวแน่นอนวันนี้ขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะปะ1เพลงกับเพลงสากลนะคะที่แนะนำมา

ลิงกินปลาค่ะหรือว่าลิงกินผักของหลายๆคนสมัยที่กระเพาะยังเป็นวัยรุ่นเพลงนี้เพลงดังของเขาแหละอินดิเอ็นค่ะ

ำหรับลิงคินปาร์คนะคะถือว่าเป็นวงร็อกในตำนานก็ว่าได้นะคะคือมาจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นตำนานไม่มีใครไม่รู้จักนะคะโอ้ต้องภูมิใจจริงๆที่น้องเนเน่รอยัลนะคะมีโอกาสได้ไปร้องเพลงนะคะบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์เนาะกับศิลปินร็อกระดับโลกอย่างลิงคินปาร์คนะคะโอ้สุดยอดมากสวัสดีพี่เอกจากท่าชนะด้วยนะคะพี่เอกท่าชนะบอกว่าแถวบ้านพี่รู้ไหมมีคนอายุ70เลื่อวะยังวัยรุ่นอยู่เลยวะยังไปจีบเด็กอายุ15ปีเลยวะขนาดนั้นบางคนอ่ะอายุไปแล้วแต่ว่าหัวใจยังว้าวุ่นอยู่เลยนะคะเหมือนตาวอนเนี่ยหัวใจก็ยังว้าวุ่นเลยเหมือนกันนะคะบางครั้งตาวอนยังอยากเพลงวัยรุ่นยังอยากฟังเพลงวัยรุ่นอยู่เลยดีแล้วค่ะเราจะได้แบบว่ามีชีวิตชีวาเนาะมีชีวิตแล้วจะต้องมีชีวานะคะถ้าเรามีชีวิตไร้ซึ่งชีวามันก็จะห่อเหี่ยว มันก็ไม่น่ามองคนเรามีชีวิตจะต้องมีชีวาด้วยค่ะเดี๋ยวไปพักอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งในช่วงนี้ค่ะ

0: ปเดตราคาทองค่ะสิ้นเดือนนี้ราคาทองแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้างสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็ปรับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่ะดีเจกะเพรานะคะ
0: ค่ะ
1: 66,400 รับซื้อคืนอยู่ที่ 66,200 นะคะก็อย่างที่เราคุยกันนะคะลงไปให้ช้อนซื้อวัน2วันที่ผ่านมาวันนี้ก็ขึ้นกลับขึ้นมาแล้วนะคะใครอยากจะเก็บก็พี่ยังบอกว่าเก็บได้ค่ะนะคะเพราะว่าราคาไม่ยังไม่หลุดไปข้างล่างที่เราคุยกันว่าบางคนบอกรอ 65,000 64,000 จะกลับมาอีกไหมพี่บอกว่าซื้อเถอะราคาประมาณนี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทยอยเก็บอย่างที่บอกว่าตั้งใจว่าใครอยากจะช้อนซื้อทยอยเข้าหลายๆราคาเพราะเราไม่ทราบว่าตรงไหนคือจุดที่ถูกที่สุดนะคะเพราะราคาทองมันจะมีขึ้นมีลงเสมอแต่ถ้าราคาที่เรารับได้ก็แนะนำว่าเข้าซื้อเลยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของราคาเช้าวันนี้ก็คือแนะนำให้เข้าซื้อก่อนดีกว่าใช่ไหมคะพี่ยุ้ยถ้าหากว่าจะขายนี่คือยังไม่แนะนำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะราคาโซนนี้ยังเป็นราคาที่น่าเข้าซื้อเมื่อวานถ้าเราไม่ได้อัปเดตกันจะลงไปที่65,000ค่ะดีเจกะเพราแต่เช้านี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะก็ไม่ได้อยากให้ซื้อทีเดียวล็อตเดียวอย่างที่บอกว่าให้เฉลี่ยเกรดเฉลี่ยราคาไปได้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคำแนะนำจากพี่ยุ้ยด้วยนะคะเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้วันนี้แนะนำให้เข้าซื้อนะคะแล้วก็ทยอยเก็บกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะคะรออัปเดตกันได้ที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หรือคุณผู้ฟังนะคะจะไปที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้เลยก็ได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือจะว่าไปที่ฝั่งห้างทองแม่มาลีเจ็ดสนใจทองรูปพรรณนะคะมีลวดลายทันสมัยสวยๆอัปเดตให้ลูกค้าพี่น้องชาวสุราษฎร์ตลอดเวแล้วก็สามารถเลือกผ่อนทองได้ทั้งร้านกับบัตรประชาชนไปเดียวค่ะเลือกผ่อนได้เลย3เดือน6เดือนตามที่ลูกค้านะคะสะดวกได้เลยนะคะติดต่อกันได้ที่ห้างทองแม่มาลีเจ็ดหัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นเดียวกันค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ขอบคุณค่ะเขาขอบคุณมาเราต้องขอบคุณตอบนะคุณภาพเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะสดเพลงนี้เนาะเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตนะคะที่ร้องโดยพี่ป้านครินทร์กิ่งศักดิ์แล้วก็พี่ย้อนเกวรินทร์คอตแลนด์ค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักนะคะอ่ะถามถึงมาก็จัดให้อ่ะตามคำขอเราก็เป็นพวกประเภทที่ไม่ค่อยขัดใจใครซะด้วยนอกจากวันนี้สิ้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่30ลองเช็คในแอปเป๋าตังดูว่าใครยังใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยของเดือนกันยายังไม่หมดต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้แล้วนะคะต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้นะถ้าใครเหลือมากกว่า200เนี่ยก็ใช้ได้แค่200นะจ๊ะที่เหลือพรุ่งนี้เขาก็ต้องตัดออกนะแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วเหลือร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ไปซื้อของซื้ออะไรให้มันหมดนะคะเสียดายเพราะว่าวันนี้

0: ุดท้ายแล้วก็อย่างที่มีประกาศออกมาแล้วว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในส่วนของไทยช่วยไทย 60-40 เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้อีก1รอบก็คือให้ในเดือนตุลาคมอีก1เดือนแต่ให้ใช้ได้2เดือนนั่นหมายความว่าเงินเข้าเดือนตุลาคมอีก 1,000 บาทแต่นะคะใช้ไม่หมดภายในเดือนตุลาก็ไม่เป็นไรให้ใช้ต่อพฤศจิกายนได้อีก1เดือนโดยที่ไม่ตัดสิทธิ์นะคะโดยที่ไม่ตัดสิทธิ์ก็คือ 1,000 เนี่ยให้ใช้2เดือนเลยบางคนก็อาจจะแบ่งใช้เดือนละ500ก็ไม่ว่ากันนะคะคนละครึ่งไงเดือนตุลาใช้สัก500พฤศจิกาอีกสัก500อะไรแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้1ตุลาคมก็คือเข้าไปที่หน้าแอปเป่าตังค์แล้วก็ไปยืนยันกดรับสิทธิ์นะคะก็จะใช้เงินได้ตามปกติอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ถ้าที่ติดตามข่าวก็คือจะได้มา 1,000 บาทเหมือนกันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะส่วนใครที่ใช้ 60-40 อยู่ของเดือนตุลาคมก็คือต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่พรุ่งนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะให้กดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยได้ 1-15 ตุลานะ 1-15 ตุลาคมนะคะที่เขาตามข่าวก่อนหน้านี้ก็คือให้กดรับสิทธิ์ได้ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาถ้าหลังจาก15ตุลาไปแล้วใครยังไม่ไปกดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะตัดสิทธิ์ออกเลยนะคะตัดสิทธิ์ออกเลยแต่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่15หรอกเนาะต่อเช้าก็เปิดโทรชับตึงก็กดรับสิทธิ์ได้เลยค่ะเอาไว้ไวค่ะก็ว่าให้ตาแล้วเอาไว้ไวยิดนะคะก็คือกดรับสิทธิ์เงินก็จะเข้าบัญชีในแอปเป่าตังมาอีก 1,000 บาทก็ยังคงใช้จ่าย 60-40 ได้นะคะในระยะเวลา2เดือน 1,000 บาทนะคะอันนี้ก็หยิบมาเตือนกันเผื่อหลายคนลืมแต่ที่สำคัญก็คือของเดือนนี้ใช้ให้หมดภายในวันนี้นะจ๊ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่พินโยวิเชียนด้วยพี่หนุ่มดอนเรียบค่ะทักทายกันทางต่อๆนะคะขอบคุณมากแคร์ออฟพันซ่าแล้วดีเจจะได้ไปลักเรือพระเลววะจ้าวันที่27นู่นแหละผี27ตุลาคมนู่นแหละหนองกระเพราก็ออฟไปลักพร้อมเผื่อนั่นแหละ คือปีนี้เนี่ยกระเพราน้องหนุ่มแล้วก็น้องสายหมอกนะคะพี่บ่าวตู้ด้วยก็มีการคุยกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดบรรยากาศนะคะเพราะว่าวันที่27ตุลาคมเนี่ยมันตรงกับวันอังคารก็จะเป็นช่วงเวลาที่กระเพราจัดรายการก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดบรรยากาศสดๆในพื้นที่นะคะของการลากเรือพระแล้วก็จะออกอากาศทั้งสัญญาณเสียงทางวิทยุแล้วก็ภาพด้วยนะคะผ่านทางหน้าแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันเผื่อใครอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้เข้ามาชมขบวนแห่เรือพนมพระเนี่ยค่ะก็จะได้เกาะติดบรรยากาศแล้วก็ชมภาพบรรยากาศกันก็มีการคุยกับน้องๆไว้แล้วว่าเดี๋ยววันที่27เนี่ยจะลงพื้นที่ไปจัดรายการในงานเลยนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆตามขบวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะยังไงก็ฝากติดตามรายการไว้ล่วงหน้าเลยนะคะกับวันแรมค่ำเนาะช่วงเช้าก็จะเป็นการชักพุ่มผ้าป่าแล้วก็ช่วงสายก็จะเป็นการลากเรือพนมพระนะคะทางบกส่วนทางน้ำเนี่ยก็จะมีการโชว์แสงสีเสียงในน้ำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะของวันที่27ตุลาคมนะคะวันแรมค่ำมีพี่ๆถามมานะคะพี่พินโยวะพมที่ไปแลหน้าดีเจที่นี่วะเชิญเลยค่ะถึงจะปีเจินปิดผักได้ถ้าปีจำได้นะคะเพราะว่าน้องก็เข้าเป็นคนที่ว่าจำหน้าคนไม่ค่อยได้ผีถ้าเจอใครบางทีไม่ได้ทักอย่าห้าว่าดีเจยิงหรือว่าผันพื้นนะคือจำไม่ได้ถึงไม่ห้ามทักบางคนนะคะคุณหน้าแต่ว่านึกชื่อไม่ออกก็มีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจำได้ก็สามารถทักทายกันได้ถ้าเจอนะคะสวัสดีพี่ปลาด้วยจ้านะคะพี่ปลาน้องสาวพี่ตีน้อยบอกว่าตามข่าวเทศบาลหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอาไว้ให้ข้อมูลชัดเจนก่อนนะคะพี่ปลาจ๋าแล้วเดี๋ยวกระเพาจะมา

บอกกล่าวนะคะว่าเป็นอะไรยังไงคือทุกอย่างจะต้องมีการนำเสนออยู่แล้วนะคะแต่ก็ขอให้มีการสรุปชัดเจนอีกนิดนึงเดี๋ยววันนี้ก็พอจะลองตามข่าวอีกสักรอบนึงก็คือเมื่อวานตามข่าวแหละกับการเปลี่ยนแปลงชุดคณะผู้บริหารนะคะของทาง ใครนินทาฉันหรือเปล่า ก็คือเชื่อว่าคนส่วนใหญ่

0: ก็อาจจะได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีหนังสือออกมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มีการแชร์กันต่อๆเนาะก็เป็นประเด็นคำถามกันเยอะแยะมากมายค่ะก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารทั้งรองนายกเทศมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษาเลขานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะก็ด้วยวาระของการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นอำนาจนะคะทางกฎหมายอยู่แล้วของนายกนะคะที่จะสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะทำงานหรือว่าคณะผู้บริหารได้ณตรงนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนให้ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หาเพลงฟังดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงนะคะมี FC บอกว่ากระเพราเป็นคนยิ้มสวยไอ้ยานี่เราไม่ได้แล้งเองนะ FC แล้งค่ะ FC บอกว่าดีเจเป็นคนยิ้มสวยวะก็เลยหาเพลงนี้มาฝากสักหนึ่งเพลง

ิ้มค่ะทำไมถึงอยากให้คนทุกคนเป็นคนแบบยิ้มง่ายยิ้มบ่อยๆเพราะว่าเวลายิ้มแล้วโลกมันสดใสมันดูมีชีวิตชีวามันทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นดีกว่าเราหันหน้าไปเจอใครฝั่งนั้นก็น่าบึ้งฝั่งนี้ก็แยกเคี้ยวฝั่งนั้นก็น่าฮุบนะคะมันไม่น่ามองเลย แต่ถ้าหันไปทางไหนเจอแต่รอยยิ้มเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่มันมีมิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยิ้มยิ้มเข้าไว้โลกจะแตกก็ยิ้มไว้ให้มันแตกไป

0: มอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสะพระแสงเชียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากเศรษฐกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงเศรษฐกิจมอเตอร์
2: สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเดือนกันยายนนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ Honda ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆวันนี้ดาว0บาทนะคะสุภกิจใจดีช่วยอีก 3,500 ค่ะออกรถกับเราง่ายๆนะคะไม่ต้องมีคนค้ำประกันบัตรประชาชนใบเดียวเอาอยู่ส่วนรถของแถมเยอะแยะมากมายฟรีประกันภัยรถหายฟรีประกันพรบค่ะดูตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้จองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์เวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกปิดท้ายเอาไว้กับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษพาราดอกค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทย

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้หลังปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยเอกหญิงภัทรลักษณ์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยวันที่2ตุลาคมที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลเข้ามาสมทบอีกประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ 550 ถึง 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงนายกรัฐมนตรีแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดอัดสวนไอซ์ลักชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกแซะถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้อย่าไปให้ความสนใจวันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาถือว่าเขาได้ระบายส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดส่วนที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4พิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำออกตั้งแนวกระสอบทรายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไว้ในที่ปลอดภัยและมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์จะได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยที่หมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40เซนติเมตรจนต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกและยังคงรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันที่ซอยลำลูกกา13ตำบลคูโคตประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรเพราะน้ำท่วมสูง40ถึง50เซนติเมตรทีมตอบโต้ภัยพิบัติอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีต้องนำรถยกสูงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถสัญจรเข้าไปรับผู้ป่วยได้โดยเฉพาะปากทางเข้าถนนลำลูกกาที่น้ำท่วมสูงถึง70เซนติเมตรพิมพ์ระพัฒน์เทียนเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: 5%ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ช้าช่งานวัดบ้านเราค่ะเพลงนี้งานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็นดต้อยนดทอยนดทอยฟิวเจอริงนะคะขอบคุณพี่นพรัตน์ด้วยค่ะที่อินบ็อกซ์มาแนะนำเพลงนี้มานะคะตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่กระเพราเปิดให้ไม่ทันวันนี้ก็เลยจัดให้เป็นเพลงแรกเลยต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ชั่วโมงนี้กลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งนะคะหรือว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งร่วมสมัยค่ะอยากฟังเพลงไหนแนะนำมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนกินข้าวแล้วก็วันนี้สิ้นเดือนด้วยสบายสบายถูกใจก็คบกันไป ร่าเริงนิดนึงนะคะเงินเดือนออกค่ะต่อเช้าต่อรื้อคอยแห้งเหี่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตเป็นคนมีค่านะคะพอเงินเดือนออกปุ๊บวันนี้ของกระเพราก็มีค่าเหมือนกันเมื่อเช้าค่าไฟเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงสายๆค่อยจ่ายเราก็วางท้าสักนิดนะคะไม่ใช่ว่าพอตั้งค่าปุ๊บที่ให้ออกทันทีเลยอย่าพึ่งค่ะนอนไว้ในบัญชีสักหน่อยนึงนะคะค่อยไปจ่ายเอาตอนเย็นถามว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายค่ะแต่นะคะให้มันอยู่ในบัญชีสักนิดนึงนะคะพอให้ได้ชื่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสแกนจ่ายตอนเย็นของกระเพรามีอีก2ค่าที่รออยู่ตอนนี้ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะอีก2ค่าที่รออยู่ที่ต้องจ่าย สวัสดีพี่วุฒิด้วยจ้าขอเพลงรักแม่ไม้หวาไอ้ยาหลงรักแม่ไม้ได้เลยค่ะโดยจัดให้นะคะสักครู่เดียวนะพี่วุฒินะพี่วุฒิรอได้ไหมรอได้อยู่แล้วมีอีกหนึ่งเพลงค่ะที่เอามาเปิดนะคะเพลงนี้เปิดเพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับเจ้าของเพลงค่ะพี่อเนกร็อกพันทางนะคะเสียชีวิตรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ไหมคะสุดที่จะไขว่คว้าเพราะว่ากระเพราก็ดูข่าวจากทางแอปฟ้าอยู่เนื่องจากพี่อเนกไม่สบายนะคะแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของเพลงนางฟ้าดอกปุดแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเพลงเป็นเขียนเพลงให้กับศิลปินอีกหลายๆคนด้วยนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าอเนกร็อกพันทางก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปของพี่อเนกร็อกพันทางด้วยค่ะเจ้าของเพลงนางฟ้าดอกปุดฝากเพลงนี้เพื่อร่วมไว้อาลัยนะคะให้กับพี่อเนกด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเนาะ

0: นางฟ้าดอกปุดค่ะเพลงนี้งานจากพี่อเนกร็อกพันทางนะคะสวัสดีพี่เจมด้วยอยากฟังรักจนหลงจ้าพอพูดถึงรักจนหลงเนี่ยเมื่อเช้าก็เขาก็ดูข่าวเขาพาดหัวข่าวว่ารักลวงพรางรักลวงพรางนะคะทำไมถึงรักลวงพรางเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวสำเพ็งค่ะสำเพ็งที่กรุงเทพมหานครเป็นตึกอาคารพาณิชย์สองคูหาอยู่แถวสำเพ็งแล้วไฟไหม้สักช่วงประมาณตีสามนะคะตีสามไฟไหม้ทุกคนมีควันฟุ้งขมุงออกมาถ้าเป็นเราทุกคนเราก็คงมองว่าเอ้ยตีสามคนเขาหลับเขานอนหรือว่าคือตัวอาคารพาณิชย์เนี้ยมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่เขาใช้เปิดบริษัทนะคะใช้เปิดบริษัทแล้วพอไฟไหม้ตอนช่วงดึกๆแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแน่นอนเลยเพราะมันเป็นช่วงเวลานอนไงตีสองตีสามแถวเนี้ยพอเขตไฟไหม้เราก็ต้องคิดไปก่อนว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรพอเจ้าหน้าที่มาดับเพลิงมาควบคุมเพลิงไว้ได้ก็มีการตรวจสอบอาคารด้านในก็ตัวอาคารด้านในนี่คือไหม้หมดเลยนะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบจุดผิดสังเกตอยู่ประมาณ2จุดว่ามันไม่เหมือนเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมันเหมือนเป็นการวางเพลิงอ่ะพอแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวหน้าอาคารแถวจุดบริเวณนั้นนะคะพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้อมด้อมมองมองอยู่แล้วก็มาอีกรอบนึงเอารถยนต์มารอบแรกมามอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รอบสองเนี่ยมารถยนต์ก็พบจุดผิดสังเกตแล้วทำไปทำมาสืบไปสืบมาก็พบว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติอายุ30กว่าปีแล้วก็ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเลิกกันไปแล้วเป็นอดีตแฟนแต่ยังรักมากเป็นผู้หญิงคนไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติบอกว่าผมยังรักเขาเสมอไม่ว่าจะเลิกกันไปแล้วผมก็ยังรักเสมอด้วยความรักนี่แหละค่ะก็เลยถูกลวงถูกลวงยังไงพอตำรวจสืบไปสืบมาก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอดีตแฟนของชาวต่างชาติทำงานอยู่ที่บริษัทที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ประมาณว่าเขียนบินเขียนบัญชีปลอมแล้วก็มีการยักยอกเงินบริษัทเนี่ยเป็นหลักล้านค่ะพอบริษัทรู้ปุ๊บก็เลยจะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาช่อโกงกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องการทำลายหลักฐานเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทก็เลยมีการติดต่อมาหาชาวต่างชาติผู้นี้ซึ่งเป็นอดีตแฟนบอกว่าอันนี้จากคำที่ว่าไปสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าพอตำรวจรู้เนี่ยตำรวจก็มีหมายออกไปขอออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจับชาวต่างชาติอีกที่นึงแล้วก็ไปจับผู้หญิงอีกที่นึงนะคะผู้ชายให้การกับตำรวจว่าผู้หญิงถามว่าเธอยังรักฉันไหมผู้ชายก็บอกว่ารักสิถ้าเธอยังรักฉันเธอยอมไหมถ้าฉันจะให้เธอไปทำอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องเธอจะทำให้ฉันได้ไหมผู้ชายก็ตอบอย่างไม่คิดเลยค่ะว่าฉันทำเพื่อเธอได้เสมอแค่เธอบอกมาว่าเธอต้องการให้ฉันทำสิ่งใดนี่ก็คือที่มาของการลวงเพราะว่ารักนะคะผู้หญิงก็เลยบอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยไปวางเพลิงนู่นนี่นั่นทำลายหลักฐานเอกสารที่บริษัทแห่งนี้เพราะเขาจะเอาผิดชั้นนู่นนี่นั่นแต่เธออย่าเอารถเธอไปเองนะให้ไปเอารถคนอื่นมานะผู้ชายก็ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผู้ชายก็ไปวางเพลิงให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่ารักคำเดียวนะคะเพราะว่ารักคำเดียวคำว่าพรางมาจากไหนก็คือจะอำพราง อำพรางจุดเกิดเหตุก็คือตั้งใจว่ากะจะไปทำลายหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารต่างๆที่บริษัทจะมาเอาผิดกับเธอได้เนี่ยค่ะประมาณนั้นสุดท้ายท้ายสุดตำรวจก็ออกหมายจับทั้งสองคนนะคะทั้งผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนไทยนี่คือที่มาที่ไปของคำว่ารักลวงพรางเป็นไงคะทุกคนอย่าหาทำแบบนี้ไม่ใช่ว่ารักจนแบบขาดสติแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะรักจนแบบชนิดที่แบบว่าไปทำอะไรผิดแทนเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็โดนไปด้วยเลิกกันไปแล้วนะแต่ว่ายังรักมากผู้หญิงบอกว่าไปทำสิ่งที่ผิดเธอทำให้ฉันได้ไหมถ้าเธอยังรักฉันผู้ชายก็บอกว่าได้และนี่ก็คือรักลวงพรางค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่แถวสำเพ็งกรุงเทพมหานครค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พูดไปพูดมาเวลาก็จะหมดอีกแล้วเห็นพี่เจมพูดว่ารักจนหลงไงกระเพาก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อเช้าที่กระเพาดูข่าวแหละมันก็เข้าข่ายเพลงนี้เลยนะรักจนหลงนะคะนั้นไปรักจนหลงอีกสักหนึ่งเพลงเป็นเวอร์ชั่นของเจนจังเหรอพี่ AI เหรอ AI ใช่ไหมพี่อ้อยสวัสดีจ้า

0: รักจนหลงค่ะพี่เอียดท่าชนะบอกว่าขอวุ่นเพลงนี้ด้วยคนตั้งกับผีเสื้อไทยกับผีเดือนผีสมชัยด้วยนะคะรักจนหลงพี่เอียดว่าอะไรนะชายไปไหนก็ไปชายทำไรก็ทำว่าเวลาผู้ชายรักผู้หญิงลงผู้หญิงแล้วนะคะชายทำไรทำหมดว่ะ ยังไงก็อย่าหลงอย่าพิสูจน์รักแท้ด้วยการที่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะยังไงก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยคำว่ารักกับคำว่าหลงเนี่ยมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะคุณผู้ฟังบางคนเราก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะว่าเรากำลังรักหรือว่าเรากำลังหลงอยู่แน่ๆขอทุกคนรักอย่างมีสตินะคะรักอย่างมีสติเนาะมี FC ถามมาว่าอยากจะฟังพยากรณ์อากาศวันนี้พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตให้ช่วงหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้ได้เวลาไปกันที่บริษัท BO Power Tech ค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง17นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังบริษัทอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์นะจ๊ะแต่เรารับดูแลหน้างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะเหนืออีสานกลางใต้ออกตกนะเรียกใช้บริการกับเราเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะดูแลครบจบค่ะทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มอบแรงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะคุณผู้ฟังให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเป็นอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทเรียกใช้เราได้นะคะบริการด้วยมาตรฐานของทางบริษัทค่ะที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศมาเนิ่นนานแสนนานนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเนี่ยควบคุมงานทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะคะติดต่อเบอร์ออฟฟิศได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็น077-295-111เซฟไว้ในมือถือได้เลยนะคะ077-295-111ค่ะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยผู้บริหารคนเก่งของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว

0: เทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: พลงเพราะบันเทิงซอย18เจอกันต่อนะคะเบรกสุดท้ายค่ะกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลย FC บอกว่ากำลังจะผัดไก่แล้วแต่ขาดกระเพรานะคะฝนตกเปล่าครับทางใต้ไม่ตกค่ะแดดออกร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะมี FC ถามมาประเทศไทยตอนบนตอนนี้มีฝนลดลงนะคะก็คือปลายสัปดาห์หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย3/31/2แถวเนี้ยก็ฝนจะลดลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะส่วนภาคใต้เรามีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาพรวมทั่วประเทศนะคะก็จากที่ดูพยากรณ์แล้วก็คาดว่าต้นเดือนหน้านะคะต้นเดือนตุลาคมจะมีฝนอีกระลอกมาหลายคนบอกว่าโอ้ยสถานการณ์เดิมยังไม่คลี่คลายเลยน้ำจะมาฝนจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครที่เจอปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะคะโน้ตแต่อุตุเขาเตือนอะว่าจะมีฝนอีกช่วงน่าจะสักวันที่5ประมาณนั้นน่ะ5 6 7 8ไปโน้นนะคะจะมีฝนมาอีกรอบนึงนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วกันค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่สมยศด้วยนะคะวันนี้ขายของอยู่ที่ตลาดไหนคะพี่เช้านี้มี FC บอกขอเพลงปองบุญจินด้วยฟังลูกทุ่งสักเพลงนะคะงานจับพี่เอายอดรักสลักใจ

โสระยาหน้าจอค่ะงานจากพี่เมฆานะคะสำหรับเพลงนี้พี่ธวัชชามทองสวัสดีจ้าพี่เดือนยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ชเวงศักดิ์ด้วยทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีFC จากชุมพรนะจ๊ะแล้วก็พี่สมยศนะพี่อาคมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามอยู่ทุกช่องทางด้วยเดี๋ยวช่วงนี้กระเพาพากันไปที่แปลงเพาะกันสักหน่อยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปามแม่โจ้50นะคะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งค่ะพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีไปห้าในดีหนองกระเพานะคะมาที่นี่เลยค่ะน้องกระเพาแนะนำนะคะนายหัวพันปามแม่โจ้50กระเพาไปลงพื้นที่มาแล้วแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะเขาคือแบบขายของแบบจริงใจอะค่ะขายของแบบจริงใจดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะและที่สำคัญก็พอไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไปปลูกทั้งหมดนะคะเขาจะมีช่วงระยะเวลาของการเติบโตของต้นกล้าพอเราเพาะเมล็ดใช่ไหมคะต้นกล้าโต2เดือน4เดือน6เดือนไปจนถึง10 12เดือนระยะเวลาแต่ละช่วงเนี่ยค่ะทางแปลงเนี่ยเราจะทำการคัดแยกนะคะทั้งหมด4ครั้ง2เดือนดูครั้งหนึ่ง4เดือนดูครั้งหนึ่ง6เดือนดูครั้งหนึ่ง10เดือนดูครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะสังเกตตลอดเวลานะคะว่าระยะเวลาที่ต้นกล้าเติบโตเนี่ยค่ะมันเติบโตแบบปกติไหมหรือมันจะโตไปแล้วมันไม่มีคุณภาพนะคะใบแหว่งต้นเรียวๆนะคะดูทั้งต้นทั้งใบดูแล้วก็คือมันจะเติบโตไปเป็นต้นปาล์มที่ไม่มีคุณภาพอ่ะเราจะไม่ให้กับพี่น้องเกษตร

เราจะสังเกตตลอดเลยว่าก้าปาล์มน้ำมันเนี่ยโตไปแล้วมันใบไม่ได้มาตรฐานใบไม่ได้ประสิทธิภาพลำต้นไม่โอเคทางแปลงเขาจะทำการตัดทิ้งตัดออกแยกคัดออกนะคะทั้งหมดจะดู4รอบเพื่อให้เหลือกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นจึงไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้ถึงหลั่งไหลเข้ามาซื้อที่เราเพราะว่ามาจากการบอกต่อนะคะเพราะมีการไปสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าคือแปลงข้างๆอ่ะถามว่าต้นสื่อป้ามาแต่น้อยนี้เห็นลูกดกลูกย่อยลูกโตอย่างเร่งนะคะก็นี่แหละมาที่นายหัวพันปลาแม่โจ้50นี่แหละค่ะเพราะว่าเราซื่อสัตย์แล้วก็เราจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสแวะกันมาที่แปลงเพาะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็อาจจะโทรสั่งซื้อให้ที่แปลงส่งให้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่เคยซื้อกับเราเลยก็อยากจะให้ลองได้มาชมที่แปลงก่อนเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีก็ห่างกันประมาณ2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีสายหลักหาไม่ยากนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะมีหลายสายพันธุ์มากปีนี้ซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิกินาบาลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะไม่รู้ว่าเราเหมาะกับสายพันธุ์ไหนก็โทรหานายหัวได้เลยอดีตเกษตรอำเภอขาวเจ้าของแปลงเพาะนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องค่ะ0992226964 0992226964เราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะมีโอกาสแวะมาค่ะหรือจะเข้าไปดูที่แอปฟ้าก็ได้ค่ะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณพี่ประเสริฐจากระนองค่ะแนะนำเพลงนี้มาวันที่บ่มีอ้ายพี่ต่ายอรทัยค่ะสวัสดีพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะขอหุ้นทุกเพลงเลย

มไปหนึ่งเพลงวันที่บ่มีอ้ายเวลาหมดแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยค่ะที่ติดตามอสมท102สุราษฎร์ธานีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงรายการปักใต้บ้านเรากลับมาติดตามข่าวสารทั่วภาคใต้เรานะคะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองอสมทเพื่อชุมชนก็ฝากติดตามด้วยผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชันเอ็มคอร์คอนเน็กแล้วก็แอปฟ้าอสมทสุราษฎร์นะคะชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วปิดท้ายเอาไว้กับงานจากตันหนึ่งนะคะน้องอะไรนะน้องก้อยชาลินีแล้วก็คิตตี้นะคะเพลงนี้ก็เป็นจังหวะแบบน่ารักน่ารักเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะคะเพลงนี้ชื่อว่าพอได้เสียวไปทานข้าวกันค่ะรักษาสุขภาพอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวด้วยนะดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะแล้วเจอกันเที่ยงครึ่งสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: น้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงนี้แจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังน้ำยังท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนหน้าสนามทูปัตเตมีปากทางเข้าลำลูกกาน้ำยังสูงเช่นกันคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่จังหวัดปัตตานีทั้งโรยตะปูระบายสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่พายุเฮอริเคนโปโลขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกแม้ฝนตกหนักแต่ความเสียหายน้อยกว่าที่คาดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกูวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับ
2: แน่นอนนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปดูเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหลายเขื่อนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแม่กลองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำว่าต้องเตรียมรับมือด้วยค่ะโดยกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนยังตกต่อเนื่องนะคะเที่ยงวันนี้จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งการเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบัน50เซนติเมตรถึง1เมตรทีเดียวขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงเดินทางถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองแล้วนะคะโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมตลิ่งให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะมาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในอัตราสูงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มเป็น930ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินความจุของอ่างนะคะก็คือ 106.8% ค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้ประมาณ 9,970,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ระบายอยู่แค่ 5,660,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะจาก 5,6 เป็น 9,9 ค่ะจากนั้นจะทยอยเพิ่มขึ้นนะคะจนเป็น 34,560,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำเนี่ยก็มากทีเดียวนะคะซึ่งการเพิ่มการระบายดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น3เมตรครึ่งจนถึง4เมตรค่ะแต่ยังอยู่ในลำน้ำนะคะและยังไม่ล้นตลิ่งค่ะโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดสระบุรีลงมาที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ส่วนเขื่อนพระราม6วันนี้ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเพื่อพร่องน้ำหน้าเขื่อนเตรียมรองรับน้ำที่ระบายลงมาจากเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์โดยเพิ่มเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ทยอยเพิ่มจนเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่3ตุลาคมคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร50และจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับก็เตือนประชาชนริมน้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงครับสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเช้าที่ผ่านมาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเกินอัตรานี้โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนื่องจากสถานการณ์น้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มขึ้นโดยเช้าที่ผ่านมาครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีน้ำจากแม่น้ำปิงด้านจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมด้วยส่วนระดับน้ำท่วมขังด้านฝั่งตะวันออกของกทม.กรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังมีระดับน้ำสูงกทม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของคลองนะครับตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำได้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมฝนทั่วประเทศจะลดลงเหลือฝนบางแห่งช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ช่วงกลางวันมีแดดแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนระยะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทิศทางลมระดับล่างมีความแปรปรวนแล้วก็มีลมหลายกระแสทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับส่วนช่วงวันที่5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวนมากขึ้นและก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะแม้อาจจะมีกำลังไม่แรงมากโดยจะเริ่มมีผลต่อภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนขยายลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: มาดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ตอนนี้น้ำจากแม่น้ำน้อยนะคะล้นตลิ่งท่วมชุมชนเสนาประมาณ 50-60 เซนติเมตรค่ะเทศบาลก็ทำสะพานไม้บรรเทาความเดือดร้อนที่เมืองการนะคะแพพักกระชังปลาเศษวัสดุต่างๆลอยติดประตูเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะบริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเมื่อเช้านะคะก็มีเศษวัสดุของแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดมาอีก3หลังด้วยกันนะคะกระชังปลานี่หลุดมาเป็นหลาย10กระชังเลยค่ะแล้วก็มีเศษถังของแพแล้วก็แพพักที่มาติดอยู่หน้าประตูเขื่อนค่ะเขื่อนต้องสลับบานประตูนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนที่อยุธยาถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาหน้าโรงเรียนราชบำรุงสิงห์นาดบำรุงสินนะคะน้ำจากคลองล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมชุมชนริมคลองและถนนทางเข้าชุมชน 50-60 เซนนะคะพื้นที่ตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนาซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุด1เมตรค่ะที่ชัยนาทตำบลบ้านกล้วยนะคะที่อำเภอเมืองค่ะชาวบ้านเร่งทำกระสอบทรายกั้นตลอดแนวถนนข้าวโพด5กิโลเมตรนะคะป้องกันน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าน้ำนั้นขึ้นเร็วเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงค่ะบางจุดยังทำคันกั้นน้ำไม่ได้นะคะบ้านเรือนริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีคนแก่นะคะอายุ90ปีค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนะคะน้ำท่วมรอบบ้านก็เลยทำให้ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือออกมานะคะคุณยายบุญสมอายุ90ค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ที่ลพบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ว่าวีรพงษ์ฤทธิ์รอดค่ะบอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์น้ำป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพนัสนิคมนะอำเภอพนานิ พัฒนานิคมนะคะปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุไปแล้วนะคะก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าจะต้องรับมือยังไงแต่ได้เตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับก็ยังน่าห่วงบางจุดท่วมสูง2เมตรหนักสุดในรอบ50ปีวันนี้พื้นที่ระยองไม่มีฝนตกครับทีมข่าวตระเวนสำรวจสถานการณ์หมู่ที่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาสู่พื้นที่ท่วมขังสูงครับบางจุด0ถึง2เมตรชาวบ้านเดือดร้อนหนักยังต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนอกจากเรือแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเอาเรือประมงในพื้นที่เข้ามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งด้วยที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนัก10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13หมู่16น้ำท่วมสูงเมตร50ถึง2เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วและรุนแรงทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ก็นำเรือประมงเข้ามาช่วยอพยพชาวบ้านแทนสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมาทางตำบลตะพงได้ตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวในโดมอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับรองรับประชาชนได้แล้วกว่า300คนแต่ยังก็ตามบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วทำให้ขณะนี้เหลือประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่ถึง100คนนอกจากนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวก็มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวก็ได้ช่วยกันต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยแล้วครับหน่วยงานต่างๆนำของกินของใช้มาให้ความช่วยเหลือรวมถึงตั้งโรงครัวทำอาหารสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้เจ็บป่วยได้ประสานส่งรักษาต่อตามโรงพยาบาลต่างๆใกล้เคียงแล้วกำนันตำบลตะพงบอกว่าน้ำขึ้นสูงสุดในช่วง28ที่ผ่านมาครับมีมาตรการต่างๆที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับกับสถานการณ์ซึ่งณขณะนี้นะครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ายังคงมีชาวบ้านตกค้างอยู่บนชั้น2ของบ้านอยากจะเปลี่ยนใจมาที่ศูนย์อพยพด้วยบ้างหรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะคะว่ามีการพูดถึงสถานการณ์ณขณะนี้อย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ16:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมนะประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่ย่านสายไหมใช่ไหมคะก็ประมาณ16:30 น.นะคะก็ไปพร้อมกับหลายๆคนทีเดียวนะคะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดมหาดไทยนะคะมีรองปลัดนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรมีโอหลายต่อหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะก็ไปลุยดูน้ำตามจุดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ประสบปัญหานะคะบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมค่ะมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าให้กำลังใจบอกว่ารออีกไม่กี่วันนะคะมีตอนนึงนะคะมีคุณยายคนนึงก็เดินเข้ามาจับมือนายกนะคะบอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนะนายกตอบว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะคะนายกบอกนะคะแล้วก็มีนิติของอาคารบ้านเอื้ออาทรเขาก็อยากให้เร่งช่วยเหลือค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็สูงมากนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าถ้าหากว่าน้ำข้างนอกที่สูงอยู่เนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็จะสูบออกในทันทีนะคะก็ทุกคนก็ฝากความหวังนะคะบอกว่าท่านนายกอย่าทิ้งพวกเรานะนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนด้านของแฟดคลองจันทร์นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าชาชาสิทธิพันธ์ค่ะโดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเอาประสานได้ท่อซิ่งนะซึ่งเอกชนเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำท่อซิ่งเนี่ยซึ่งเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติใช้สูบน้ำตามพื้นที่การเกษตรใช่ไหมคะก็ขนกันมาช่วยเพราะว่าตอนนี้น้ำจากคลองแสนแสบเริ่มลดลงก็เอาท่อซิ่งเนี่ยลงไปสูบน้ำที่ท่วมอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันทร์สูบออกนะคะมาบนถนนนะคะตรงแยกนิด้าแล้วก็ให้น้ำเนี่ยลงไปที่คลองแสนแสบก็เป็นวิธีการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้ามืดซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำค่อยๆลดลงไปค่ะ
2: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วแล้วก็เติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดครับที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและก็ปริมณฑลการลงไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงเพื่อไปแจกสิ่งของแต่ว่าได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำแล้วก็ชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะถุงยังชีพหมดครับขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพซึ่งมีคลองหลัก4เส้นก็ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ขณะนี้ครับเหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ครับยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคไปดูดน้ำออกจากแฟลตคลองจันทร์แล้วทำให้น้ำลดลงไปตอนนี้15 เซนติเมตรต่อชั่วโมงครับจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ที่กังวลก็คือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและก็เขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฝันหลอรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำครับ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในวันที่ 4-6 ตุลาคมในภาคเหนือและก็ภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กทม.คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังยังอยู่ที่ฝั่งตะวันออกครับภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำนายกรัฐมนตรีปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ครับขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีอย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชลลุงกรกลับมาปล่อยน้ำปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองครับจะส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่แล้วครับ
1: พักสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ลองมาดูกันในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะอย่างลำลูกกาปทุมธานีค่ะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ยังน่าห่วงนะคะชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งตามแนวถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคดเนี่ยน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันแม้น้ำจะลดระดับลงไปบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือน้ำเนี่ยบางจุดมันเริ่มมีเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วนะคะแต่ประชาชนเขาต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากที่พักค่ะก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ช่วยเร่งระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าบางรายเนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะดัดแปลงนะคะทำยังไงก็ตามที่จะป้องกันบ้านของตัวเองก็มีบางรายเขาก็ป้องกันรถจักรยานยนต์ไม่ให้เสียหายนำท่อระบายน้ำจากเครื่องซักผ้ามาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ค่ะมีการสวมท่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียนะคะแล้วก็เข็นรถลุยน้ำออกจากหมู่บ้านมานะคะพอออกมาได้แล้วค่อยถอดท่อดังกล่าวออกค่ะส่วนที่อำเภอสามโคกนะคะน้ำยังเพิ่มอยู่นะคะยังสูงอยู่ค่ะตำบลกระแชงนั้นก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนวัดไก่เตี้ยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะตามหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านซับการดาที่มีพื้นที่ต่ำก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้พูดเรื่องของการเยียวยาผลกระทบในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่ายึดตามหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็มีอยู่ 7-8 รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.เพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านหากงบประมาณไม่พอก็จะต้องขออนุมัติจากสภากทม.นำมาจ่ายนะคะกทม.ไม่ได้จ่ายแบบเหมารวมแต่จ่ายตามจริงค่ะต้องยื่นหลักฐานแต่ปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาแพลตฟอร์มประชาชนส่งรูปถ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะและล่าสุดที่รับเงินชดเชยจากปภ.ก็คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565ตอนนั้นก็จ่ายไปกว่า200ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้นายชาชาติบอกว่ายังไม่มียอดนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลค่ะต้องประเมินภาพถ่ายแล้วก็ค่าซ่อมแซมก่อนนะคะก่อนจะยื่นเรื่องให้ทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักเกณฑ์เดิมนะคะยอมรับว่าเงินเยียวยาอาจจะไม่ได้เร็วค่ะเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
1: พรรคประชาธิปัตย์เองก็มองว่ารัฐยังแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้าครับโดยนายกรัฐมนตรีมองภาพกว้างไม่ใช่ไปแจกเงินเป็นจุดนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุขแสดงความเป็นห่วงใยหลังจากลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.โดยพบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากโรคที่มากับน้ำมีทั้งโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าแล้วก็ยุงลายจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับเมื่อถามถึงการรับมือและแก้ปัญหาของรัฐบาลยังล่าช้าอยู่หรือไม่นายสกลทีบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแต่ยังไม่เท่ากับคนในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจันทน์ก็มองว่าการช่วยเหลือของภาครัฐช้ามากเพราะจนถึงวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวตามตรอกซอกซอยเล็กๆยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานเขตเข้าไปแม้แต่งานหน่วยงานเดียวแต่ความช่วยเหลือประชาชนได้กลับได้มาจากจิตอาสาแล้วก็ฝ่ายการเมืองต่างๆจึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมื่อตั้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เป็นซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็อยากให้หน้างานครับเร่งสำรวจชุมชนตามตรอกซอกซอยเพราะถนนหลักใหญ่มันจบแล้วแต่น้ำขังอยู่ตามซอยต่างๆยังมีอยู่ครับคิดว่ายังมีประชาชนเกือบแสนคนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การลงพื้นที่สายไหมของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนแจกเงินให้กับประชาชนคนละ1,000บาทนายสกลทีบอกว่าเราไม่อยากเห็นภาพนั้นการแจกเงินให้ชาวบ้านมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้นายกใช้อำนาจความเป็นนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศช่วยเหลือในภาพกว้างเพราะการนำเงินไปช่วยได้เฉพาะจุด ที่นายกไปเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายจุดที่เดือดร้อนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรอการช่วยเหลืออยู่นะครับน้ำลดก็ต้องเยียวยาอีกจำนวนมากมายครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอไปที่ทางผู้นำฝ่ายค้านนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เริงปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็แถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะคะบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพูดถึงปัญหาการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะถ้านายกรัฐมนตรีนำตัวเองและครม.มาอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามต่างๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยตรงก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะตัวเองนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ได้ลงพื้นที่ก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการขาดศูนย์บัญชาการหน้างานที่มีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไปอย่างเช่นปราจีนบุรีก็จะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมดังนั้นจะเหมาะสมหรือไม่นะคะจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ถ้าตั้งศูนย์บัญชาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษเข้ามาร่วมจัดการด้วยหรือแม้แต่ชุมชนต่างๆที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่หนาแน่นก็อาจต้องตั้งศูนย์บัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคประชาสังคมพรรคการเมืองต่างๆที่ลงไปช่วยเหลือเพราะว่ายังขาดศูนย์บัญชาการหน้างานค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลนั้นควรจะคาดการณ์กรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ดูเหตุป่วนใต้กันบ้างครับคนร้ายป่วนใต้ทั้งเผารถวางระเบิดเผากล้องวงจรปิด4จุดที่ปัตตานีครับแล้วก็โรยตะปูเรือใบสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยคนร้ายครับวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงภายในโกดังร้านสีสมัยซูเปอร์สาขาที่แยกดอนยางอยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกของปัตตานีหลังถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธบุกเข้ามาเผาแล้วก็วางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตรวจพื้นที่เกิดเหตุได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายโดยคนร้ายอาจจะวางระเบิดซ้ำจนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำเชือกมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยพบรถบรรทุกพ่วงถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหนักบริเวณห้องโดยสารและล้อหน้านอกจากนี้ประตูโกดังเก็บสินค้ายังพังเสียหายจากแรงระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักราวๆ10กิโลกรัมพบชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนพื้นครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถมาจอดหลังจากกลับมาส่งสินค้าก็มีคนร้าย 7-10 คนใช้รถจักรยานยนต์มา5คันแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือบุกเข้ามาใช้อาวุธจี้ข่มขู่พนักงานให้ออกไปจากนั้นแบ่งกำลังไปใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกแล้วก็นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ประตูโกดังก่อนจะกดชนวนระเบิดดังสนั่นแล้วก็หลบหนีไปโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเวลาไล่เลี่ยกันครับคนร้ายยังกระจายกำลังก่อเหตุป่วนอีก3จุดในอำเภอหนองจิกโดยนำยางรถจักรยานยนต์ไปจุดไฟเผาแล้วก็ขึ้นไปคล้องกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองขุดและก็หน้าโรงเรียนกองทัพบกโปรยตะปูระบายบนถนนสาย42และ43เพื่อสกัดกั้นและก็ลวงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของพายุเฮอริเคนโปโลค่ะขึ้นฝั่งคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกค่ะฝนตกหนักนะคะแต่ว่าความเสียหายน้อยกว่าที่เกรงกลัวกันโดยเฮอริเคนโปโลนั้นขึ้นฝั่งเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจัดเป็นพายุเฮอริเคนรุนแรงระดับ2ค่ะต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มน้ำท่วมถนนทรัพย์สินเสียหายค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นลาปาสโลสกาโบสก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติค่ะประชาชนเกือบ700คนลี้ภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินในรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะพายุโปโลวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกหลายวันนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นสูงลมพายุรุนแรงต้องอพยพปิดท่าเรือยกเลิกการเรียนการสอนโดยส่งผลกระทบต่อชายฝั่งตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐด้วยขณะเดียวกันพายุโซลอนราเชลนะคะปัจจุบันอยู่ห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ420กิโลเมตรก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนในช่วงกลางสัปดาห์และจะยังคงอยู่ห่างจากฝั่งเคลื่อนตัวขนานไปกับชายฝั่งเม็กซิโกค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับแล้วก็ร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อควบคุม AI ครับ นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีที่ทำเนียบขาวเช่นนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แล้วก็เจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA แล้วก็ได้ทำประกาศจัดทำข้อตกลงที่มีชื่อว่าพันธสัญญาความร่วมมือว่าด้วยความรับผิดชอบในระดับแนวหน้าที่เขาเปรียบเทียบว่าทำหน้าที่เหมือนรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถควบคุมดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณร่มเกล้าต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะบางช่วงของถนนค่ะระดับน้ำประมาณแนวฟุตบาทรถเล็กผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตอนนี้บางจุดก็เริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
4: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 น Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่าย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุร

0: ดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะวันพุธที่30กันยายน2569นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ณขณะนี้รับชมผ่านทางเพจ Facebook นะคะของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ยังคงรับหน้าที่เช่นเคยค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
3: ดีเจสายหมอทารีรัตน์ค่ะ
2: ค่ะเราสองคนจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายตลอดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้30กันยายนค่ะน้องหมอกถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณนะคะของปีพ.ศ.2569แล้วก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะคะของพี่น้องข้าราชการไทยนะคะที่เกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในเส้นทางใหม่ๆนะคะต่อจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะออกไปทำสวนเนาะน้องหมอกไปเป็นเท่าแก่นะคะ เป็นเท่าแก่สวนปาล์มสวนยางสวนผลไม้ทุรงทุเรียนก็ว่ากันไปแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบทำสวนก็อาจจะผันตัวไปเป็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหลาน เลี้ยงหลานนี่คือเหมือนเป็นอาชีพหลักไปเลยนะ อยู่บ้านเลี้ยงหลานก็มีความสุขไปอีกแบบนึงบางท่านก็อาจจะผันตัวไปเป็นจิตอาสานะคะไปช่วยองค์กรนู่นนี่นั่นนะคะก็ตามแต่ที่ทุกท่านมีใจรักแล้วก็สะดวกก็แต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในเส้นทางนับต่อจากนี้ก็แล้วกันนะคะแต่หลายท่านก็อาจจะยังคงทำหน้าที่เดิมเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการจ้างต่อนะน้องหมอ
3: ค่ะ
2: เพราะเดี๋ยวนี้คน60เนี่ยไม่ได้เป็นสวเลยนะ
3: ใช่
2: ทั้งรูปทั้งหน้าตา
3: ใช่ค่ะดูแข็งแรงดูแบบ
2: ใช่
3: ใช่มาก
2: ความคิดความอ่านถือว่ายังทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานให้กับองค์กรได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าบางที่เขาก็มีการจ้างต่อจริงๆขอไปเกษียณสัก70
3: ต่ออายุ
2: เป็นเกษียณว่า70ปีอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้สิ้นเดือนหลายท่านก็อาจจะภารกิจเยอะนะคะแต่ว่าช่วงเวลาพักเที่ยงเนี่ยก็พักผ่อนเนาะทานข้าวอะไรกันให้อิ่มนะคะพักสายตาแล้วก็ฟังข่าวสารไปด้วยนะเผื่อหลายคนตอนนี้ก็กำลังขับรถเดินทางอยู่ก็ขับขี่กันด้วยความไม่ประมาทนะคะวันนี้ข่าวสารจากหลายจังหวัดค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้เราค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องหมอก
3: ค่ะ
2: หัวหน้ากี้นะคะนายปฏิพลอัยราธนารักษ์นะคะนายสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติเชิญไปร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสตง.พอพูดถึงสตง.หลายคนบอกว่าอุ๊ยไม่ค่อยอยากจะข้องเกียจเท่าไหร่กลัวการตรวจสอบแต่ถ้าทุกอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็มีความซื่อตรงสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบเนาะ
3: ค่ะ
2: ตรวจสอบโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเป็นหน่วยงานที่ให้สตง.ตรวจสอบได้เพราะถ้าเราไม่ทำกิจก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะคะมาสรุปย่อๆกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยหัวหน้ากี้ก็ส่งมาให้พี่กระเพราเนี่ยทั้งแฟ้มเลย
3: ค
2: ือผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นเล่มเลยนะคะครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะไหว
3: ค่อนข้างจะเยอะรายละเอียดเยอะนิดนึง
2: ครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นหัวข้อกันแล้วกันเนาะสตง.ภาค13เนี่ยค่ะได้จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4โดยนางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้ตรวจเงินแผ่นดินค่ะสตง.ภาค13ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. 2569ไตรมาสที่3ถึง4ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็ชุมพรค่ะโดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำไตรมาสที่3ถึง4นะคะทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้เรื่องที่1เลยสตง.เน้นย้ำบทบาทการตรวจสอบรายการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแล้วก็รักษาวินัยการเงินการคลังนั่นเองนะคะมีทั้งเรื่องของผู้จัดทำบัญชีการจัดทำรายงานการเงินการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หน่วยงานของรัฐเนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถือปฏิบัติตามกรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะคะส่วนวาระที่2ค่ะที่มีการแถลงเมื่อวานนี้ก็สตง .53 เผยผลการตรวจสอบอาคารของสาธารณะของอบจ.ระนองงบประมาณกว่า100ล้านบาทพบว่าบางส่วนเนี่ยมีสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะคือสตง.เขาก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะส่วนวาระที่3จริงๆแล้วก็อยากจะแจ้งรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะแต่มันเยอะเหลือเกินเนื้อหาวาระที่3ค่ะสตง.เผยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับแนะนำแนวทางเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะนี่ก็คือวาระที่3ส่วนวาระที่4ค่ะเป็นเรื่องของการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียมตามบัญชีนวัตกรรมไทยวงเงิน 7.5 ล้านบาทพบปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการใช้งานด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ค่ะสตง.ชุมพรตรวจสอบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟตามบัญชีนวัตกรรมไทยพบว่าตั้งราคากลางสูงเกินรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะสตง.ก็มีหน้าที่ตรวจสอบกันไปนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าก็เพื่อที่จะเป็นการรักษาผลประโยชน์งบประมาณแผ่นดินเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะสตง.สำหรับผู้ที่สนใจประชาชนทุกท่านนะคะที่สนใจการแถลงเมื่อวานนี้หรือต้องการติดตามผลการตรวจสอบในวาระต่างๆโครงการต่างๆของสตง.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเว็บไซต์ก็https://rao13.audit.go.th ค่ะเข้าไปค้นหาใน Google ก็ได้นะคะก็จะมีผลการแถลงการดำเนินงานเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ฟังได้อ่านทำความเข้าใจกันเพราะกระเพาเองก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมของผลการดำเนินงานของสตง.ภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: เดี๋ยวเราไปกันที่
3: จังหวัดยะลา
2: จังหวัดยะลานะคะเชิญค่ะ
3: พาคุณผู้ฟังมาที่จังหวัดยะลานะคะที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็มีข่าวสารค่ะเกี่ยวกับการเดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมชูมาตรการ3ลด3เพิ่มค่ะแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือว่าเด็กติดจอนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมได้มีการติดตามและก็ผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยะลาในปี2568จนถึงปี2570ค่ะโดยให้ความสำคัญนะคะความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ42ถึง48เดือนค่ะซึ่งพบภาวะสงสัยนะคะที่มีเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้าประมาณร้อยละ10ค่ะรวมถึง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและปัญหาเกี่ยวกับการติดจอมากเกินไปนะคะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิสั้นนะคะปัญหาสมาธิฟันผุภาวะขาดสารอาหารตลอดจนภาวะเตี้ยแล้วก็ภาวะอ้วนเกินเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งจังหวัดยะลานะคะได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการ3ลด3เพิ่มค่ะโดยรณรงค์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะการงดให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้โทรศัพท์มือถือหรือดูจอค่ะเพื่อพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในการเพิ่มการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยวินัยเชิงบวกทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและพัฒนาการทักษะสมอง Exclusive Function นะคะหรือว่า EF ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้และควบคุมของเด็กด้วยนะคะซึ่งจังหวัดยะลาเนี่ยได้เตรียมเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้านะคะตามโรดแมปในปี2569พร้อมเร่งขยายผลในโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาสมอง EF ค่ะเพื่อเป็นต้นแบบและขยายองค์ความรู้ไปยังสถานที่ศึกษานะคะสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่มุ่งสร้างเด็กยะลาให้มีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะสมองที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดต่อไปค่ะ
2: และก็คือข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะที่หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะขยับขึ้นใหม่นิดนึงนะไปกันที่สงขลาค่ะคุณผู้ฟังคะพี่แจ็คลักษณัยค่ะได้รายงานข่าวมานะคะว่ามอหาดใหญ่ค่ะจัดประชุมนะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วก็ฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9สนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมในวันที่12ตุลาคม2569การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลสำหรับการจัดนิทรรศการจะนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชสัตว์ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับการจัดงานระดับภูมิภาคครั้งสำคัญซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจังหวัดสงขลาจะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกจากนี้การจัดงานยังเป็นโอกาสสำคัญ ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศซึ่งจะเดินทางมายังจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งเพื่อเข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการและท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเตรียมความพร้อมและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านดร.ปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสท.ได้กล่าวผ่านระบบดิจิทัลทางไกลว่าอพสท.เป็นหน่วยงานของสำนักพระราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานโครงการซึ่งดำเนินงานตามพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศโดยมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนการดำเนินงานของอพสท.ครอบคลุมทรัพยากร3ฐานได้แก่ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้3กรอบการดำเนินงาน8กิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่มมหาวิทยาลัยและเป็นหนึ่งในศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสท.ขณะที่จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่มจังหวัดสำหรับส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยนำพืชพันธุ์และบริบทต่างๆภายในโรงเรียนทั้งด้านกายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

0: ึ่งมีทั้งหมด18ฝ่ายโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินงานประมาณ17ล้านบาทและตั้งเป้าหมายเชิญหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการสนองพระราชดำริประมาณ120หน่วยงานพร้อมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมจำนวนมากตลอดระยะเวลาในการจัดงานนอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมด้านการถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมณฑลทหารบกที่42เพื่อร่วมกันวางแผนและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางทั้งด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติภายหลังการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ร่วมเดินชมบูธนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งนำเสนอองค์ความรู้ผลงานและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของหน่วยงานและเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับภูมิภาคครั้งที่9ลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ใจจากอสมทจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเพื่อมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะซึ่งที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจำนวน288หมู่บ้านนะคะดำเนินการหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอีก19หมู่บ้านแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็น307หมู่บ้านนะคะซึ่งภายในงานมีการมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน19หมู่บ้านค่ะพร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะแล้วก็ครัวเรือนสีขาวต้นแบบรวม13รายด้วยกันค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากจังหวัดตรังค่ะ
4: มากันที่จังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังมาอยู่ที่พัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 9:30 นะคะนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงค่ะครั้งที่6/2569นะคะพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอิระวดีชั้น3ศาลาการจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมุ่งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณาความคืบหน้าของการนำแอปพลิเคชัน Webus ในการติดตามรถโดยสารในจังหวัดพัทลุงค่ะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางและติดตามรถโดยสารได้ง่ายโดยจังหวัดพัทลุงได้นำร่องให้บริการครอบคลุมเส้นทางทั่วทั้งจังหวัดทั้งหมดจำนวน52คันค่ะและที่ประชุมนะคะยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่จังหวัดพัทลุงนำเสนอเพื่อขับเคลื่อนผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนั่นเองค่ะซึ่งผู้ราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและพื้นที่อย่างรูปธรรมค่ะ
1: ค่ะข่าวสารจากพัทลุงนะคะขอต้องบอกยังมีจังหวัดไหนอีกบ้างเอ่ย
4: ชุมพร
1: ค่ะชุมพรงั้นไปกันที่ชุมพรก่อนเลยค่ะ
4: ที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่14พฤษภาคม2559ที่ได้มีการแจ้งว่าฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วนะคะเนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศที่มีระดับสูงด้วยนะคะ

0: แล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะเสร็จสิ้นลงประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับภาคใต้นะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกก็ยังมีฝนตกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะคะในการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2559ค่ะจึงได้มีการสำรวจลำรางสาธารณะทางระบายน้ำเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใหเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยค่ะโดยในที่ประชุมเนี่ยมีการพิจารณาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อสนับสนุนดำเนินการในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทำน้ำนะคะทั้งหมด22แห่งด้วยกันค่ะก็จะมีสถานที่ที่ดำเนินการนะคะจำนวน66แห่งก็ได้แก่อำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีอำเภอละแมพร้อมทั้งแบ่งมอบแบ่งภารกิจกันนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยให้ดำเนินการอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมากันที่ภูเก็ตในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คือแบบว่าเริ่มคุ้นหูมากคำว่าภูเก็ตไทยแลนด์นะ จากปากของน้องเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะโอ้ที่นี่ค่ะกำลังจะได้ให้ต้อนรับนะคะต้อนรับกองทัพค่ะน้องหมอกไม่ใช่กองทัพมดนะ เป็นกองทัพสหรัฐค่ะกว่า 5,000 นายค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงประมาณวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการรวมกำลังพลประมาณ 5,120 นายนะคะซึ่งก็เป็นกองทัพเรือสหรัฐ2ลำค่ะที่จะมาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะ2ลำด้วยกันนะคะก็มี 4,800 นาย1ลำแล้วก็ประมาณ320นายอีก1ลำนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางด้านคุณลูแฟมแล้วก็คุณโรเบิร์ตโรบินสันนะคะรองผู้ช่วยทูตหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าหารือกับสภ.ป่าตองเมื่อวานนี้แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยเตรียมช่องทางการสื่อสารร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แนะนำกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของประเทศไทยเพื่อให้การพักผ่อนในครั้งนี้แล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับนะคะกองทัพกำลังพลจากสหรัฐกว่า 5,000 นายทีเดียวนะคะประมาณช่วงวันที่4ถึง9ไงก็ฝากพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยแล้วกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับเกษตรปลอดภัย SME แล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะเชื่อมโยงการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนได้อย่างยั่งยืนก็ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ให้ความสำคัญโดยการมุ่งเน้นไป3กลุ่มก็คือเกษตรการแปรรูปทั้ง SME OTOP แล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนค่ะซึ่งนครศรีธรรมราชก็ต้องการสร้างจุดแข็งนะคะแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนโดยเฉพาะด้านการขนส่งการท่องเที่ยวนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็เตรียมเปิดตัวมหานครแห่งโอกาสในช่วงของปลายปีนี้เดือนธันวาคมด้วยเพื่อที่จะเดินหน้ารถโชว์นำเสนอศักยภาพของจังหวัดในความหลากหลายทั้งเรื่องของสุขภาพวิถีชุมชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาหารปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่นะคะถึง23อำเภอด้วยกันโดยการขับเคลื่อนให้ความสำคัญ5ด้านค่ะการปัจจัยเข้าถึงการผลิตการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วก็การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะรวมถึงหลายจังหวัดก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะข่าวสารจากทั่วภาคใต้ครอบคลุมทุกจังหวัดเลยนะคะวันนี้ที่หยิบมานำเสนอกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำปีสสช2569ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand Next Agenda โดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาประเทศคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในวันที่เกิดวิกฤตประเทศไทยมีศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าศักยภาพเผชิญข้อจำกัดจากการเข้าถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กขณะที่ระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการต่อโอกาสทางเศรษฐกิจหากยังใช้วิธีคิดและวิธีทำงานแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะถดถอยดังนั้นคำถามสำคัญของแผน14ไม่ใช่เพียงว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าแต่คืออะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและจะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างไรชาติชาติขอคนกทมยังเจอน้ำท่วมลุยน้ำทำงานไม่ไหวโทรสายด่วน1555ย้ำหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่หาก work from home ได้ขอให้ทำงานที่บ้านก่อนนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงประชาชนในบางพื้นที่ที่เริ่มเปิดทำงานวันแรกแล้วต้องลุยน้ำออกไปทำงานว่ากทมพยายามจัดรถยกสูงไปให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังดังนั้นหากประชาชนที่มีปัญหาการเดินทางลำบากสามารถแจ้งมาที่หมายเลข1555ได้แต่ขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วจึงคิดว่าประชาชนน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นส่วนใครที่สามารถ work from home ได้ก็อยากให้ทำงานที่บ้านเพราะบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับส่งประชาชนตื่นไวขึ้นนายชาติชาติกล่าวว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่กทมตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะกวาดถนนกันตั้งแต่สี่นาฬิกาแต่อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเนื่องจากบ้านของเจ้าหน้าที่กทมบางคนถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันในขณะที่ปัญหาขยะชิ้นใหญ่นายชาติชาติเปิดเผยว่าวันนี้ได้เริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยได้ขอความร่วมมือจากปภ.และทหารในการช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่เพราะประชาชนไม่สามารถทำได้เองจากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดก็จะเริ่มวิกคลีนนิ่งและช่วยซ่อมแซมรถยนต์กทม.ยืนยันพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบคาดคืนนี้คลองจันทร์เริ่มคลี่คลายนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพว่าน้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำแต่คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งระดับน้ำอยู่ราว2เมตร10เซนติเมตรยังรับน้ำได้อีกกว่า3เมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยรวมขอให้ประชาชนนอกคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่สถานการณ์ฝั่งตะวันออกเริ่มคลี่คลายหลังคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ถนนรามคำแหงเปิดการจราจรได้เกือบตลอดสายส่วนถนนลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณพร้าว101และบางกะปิซึ่งกทม.เร่งตั้งเป้าไล่น้ำจากถนนสายหลักลงสู่ซอยและชุมชนตามลำดับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างคลองจันทร์ที่มีน้ำลึกราว1เมตร50เซนติเมตรได้ประสานกำลังและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดันน้ำออกซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในคืนนี้สำหรับพื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศยังต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากสภาพทางน้ำคดเคี้ยวและระบบระบายน้ำแตกต่างกันซึ่งกทม.กำลังเร่งระบายน้ำและประสานจังหวัดรอยต่อในการบริหารจัดการร่วมกันพร้อมจัดทีมลงพื้นที่แก้ไขจุดน้ำท่วมขังและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงส
2: สิริปวงประชานฤทธิ์บททศิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เพราะมากค่ะเพลงนี้ด้วยรักและผูกพันค่ะหยิบเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเจอกันกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้30กันยายนสิ้นเดือนค่ะเข้าใจเลยว่าวันนี้โดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะคะก็อาจจะยุ่งวุ่นวายกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ค่ะก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆด้านนะคะในปีงบประมาณใหม่ค่ะเพราะว่าจะมีการตั้งงบกันเอาไว้ในการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะรวมถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะส่งกำลังใจให้เช่นเคยค่ะช่วงภาคบ่ายเมื่อสักครู่นี้ช่วงเช้าก็มีแสงแดดนะคะแต่พอมาตอนบ่ายปุ๊บค่ะก็เริ่มมืดครึ้มนะคะเมื่อสักครู่นี้เหมือนแอบจะได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนแอบจะได้ยินเสียงฟ้าร้องช่วงบ่ายนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างอีกนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามพยากรณ์อากาศกันเหมือนเดิมนะช่วงเช้ากับเขาก็ได้รายงานกันไปบ้างแล้วนะคะว่าถ้าใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะก็อาจจะยังมีฝนอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะไปตกหนักอีกรอบนึงหลายภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยน่าจะช่วงประมาณวันที่5ตุลาคมนะอาจจะทิ้งช่วงให้สักนิดหนึ่งนะคะหลายคนก็อดครวญเลยว่าโอ้ยน้ำท่วมกรุงเทพยังไม่ได้เข้าสู่สถานการณ์ปกติเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาระลอกมาอีกแล้วหรอนะคะก็ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเตือนจากทางปภ.เองหรือว่าจากทางจังหวัดเองก็ต้องรับฟังนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอย่าคิดว่าบ้านเราบ้านฉันไม่เคยท่วมมาก่อนมันไม่มีวันท่วมหรอกเดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญต้องใช้ชีวิตมีสตินะคะเวลาที่เจอน้ำท่วมในพื้นที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะคะหรือว่าเรื่องของหลุมอยู่ใกล้ท่อระบายน้ำอยู่ใกล้ริมตลิ่งริมคลองอะไรต่างๆเนี่ยหวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ซ้ำเติมนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญใช้ชีวิตมีสติไม่ประมาทนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีตอนนี้หรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชันเนมคอร์ดคอนเน็กต์นะคะอยู่ทั่วทุกพื้นที่ค่ะติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปด้วยในส่วนของบ่ายสิ้นเดือน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายชัยมานด้วยนะคะส่งเสียงทักทายกันเข้ามาอยากให้รู้ใจของพี่ต้อมเรนโบได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้อยากให้รู้อยากให้รู้ใจสวัสดีพี่อาคมนะคะขอเพลงบ้านเธอบ้านฉันรั้วอยู่ติดกันอันแน่พอได้เฮิร์ดเล่นะพี่นะพอเปิดหน้าต่างก็เห็นหน้ากันเลยอะไรอย่างงี้สวัสดีพี่เจมด้วยนะคะบอกว่าน้องกะเพรากินมื้อเที่ยงแล้วยังยังเลยค่ะมื้อเช้ายังไม่ค่อยย่อยเลยพี่สวัสดีพี่ชาใจด้วยนะคะบ่ายดีขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันอ่ะก็ฟังเพลงสบายสบายอีกสักเพลงดีกว่าไหมคะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงกันมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือใครที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีรถของทางเทศบาลเนี่ยเดินสายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะแถวหน้าอสมท.ก็มีรถของทางเทศบาลมาประชาสัมพันธ์เหมือนกันเรื่องของการเก็บขยะค่ะจะเป็นการทดลองก่อนนะคะเริ่มทดลองวันที่1ตุลาคมนี้ปกติแล้วน้องหนุ่มน้องแซมนะคะหรือว่าพี่อู๊ดพอถึงเวลาเราก็จะนำขยะในช่วงเย็นเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าปากซอยเพื่อรอให้รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาเก็บไปนะคะในช่วงกลางคืนแต่นะคะแต่เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการบริหารจัดการการเก็บขยะให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดปัญหาขยะตกค้าง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะงานจัดเก็บมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงได้กำหนดทดลองปรับรูปแบบการจัดเก็บขยะใหม่ในเขตพื้นที่ชุมชนบึงขุนทะเลนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงคุณผู้ฟังที่อยู่แถวละแวกชุมชนบึงขุนทะเลค่ะเขาจะแบ่งเป็นซอยเลขคู่แล้วก็เลขคี่อสมท.อยู่ฝั่งซอยเลขคู่นะคะซอย18ก็จะมีการแบ่งซอยเลขคู่เนี่ยรถขยะของทางเทศบาลจะมาเก็บในเวลา1ทุ่มนะคะจะเริ่มเก็บขยะเวลา1ทุ่มตรงค่ะซอยเลขคู่รถขยะจะมาเก็บวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จันทร์พุธศุกร์ค่ะโดยที่รถขยะจะวิ่งเข้ามาในซอยเฉพาะสายตรงนะคะวงเล็บว่าเฉพาะสายตรงก็คือจะวิ่งเข้ามาในซอยหากมีจุดรวมก็ให้รวบรวมวางไว้เพื่อรถจะได้มาจัดเก็บได้สะดวกแต่ถ้าหากว่าไม่มีจุดรวมทุกท่านก็สามารถนำขยะมาใส่รถขยะขณะที่กำลังปฏิบัติงานได้โดยตรงนั่นหมายความว่าจากเดิมที่ทางอสมทเองเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านในละแวกซอยเดียวกันนะคะต้องเอาไปทิ้งไว้หน้าปากซอยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแล้วเป็นการทดลองนะคะขอย้ำว่าเป็นการทดลองเริ่ม1ตุลาคมนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ย1ทุ่มปุ๊บรถขยะของทางเทศบาลก็จะขับเข้ามาในซอยนะคะถ้ามีจุดรวมตั้งเนี่ยก็เอาตั้งกองรวมไว้และเดี๋ยวรถขยะก็จะมาเก็บในซอยแต่ถ้าไม่มีจุดรวมตั้งก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะพอเห็นรถขยะมาปุ๊บทุกท่านก็สามารถเอามาทิ้งนะคะที่รถขยะได้เลยในเวลา1ทุ่มนะคะซอยเลขคู่เนี่ยจะเป็นวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วนซอยเลขคี่ค่ะจะเป็นวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะอังคารพฤหัสเสาร์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีจุดรวมก็เอามาตั้งรวมไว้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีจุดรวมก็เวลารถเข้ามาก็สามารถนำมาทิ้งที่รถได้เลยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ฝากมาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะนำขยะออกมาทิ้งตามวันที่กำหนดค่ะหากว่ารถขยะเข้าปฏิบัติงานในซอยสามารถนำขยะมาทิ้งกับรถขยะได้โดยตรงในซอยค่ะนะคะก็จะเริ่มทดลองปฏิบัติ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเวลา1ทุ่มตรงเนาะยังไงก็ฝากเน้นย้ำเรื่องซอยเลขคู่จะเข้ามาเก็บจันทร์พุธศุกร์ค่ะซอยเลขคี่อังคารพฤหัสเสาร์เฉพาะในย่านชุมชนบึงขุนทะเลนะคะสอบถามเพิ่มเติม077-272-513 077-272-513 ต่อ137ค่ะสวัสดีพี่เดือนตอนบ่ายจ้าสำหรับเพลงนี้ของพี่ต้อมเรนโบว์อยู่ในอัลบั้มความทรงจำหมายเลข2

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กลับมาช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะมาติดตามความคืบหน้าค่ะของทางจังหวัดกันบ้างนะคะในวาระในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมค่ะของปี2569นะคะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าทางจังหวัดได้มีการรับมอบนโยบายมาจากทางรัฐบาลเนี่ยในวาระเรื่องอะไรบ้างนะคะเมื่อวานขออภัยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา30กันยายนช่วง 9:30 ที่ผ่านมานี่เองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริได้รวมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนค่ะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือประชุมซูมเนาะโดยเป็นการถ่ายทอดสัญญาณมาจากห้องประชุม1กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กรุงเทพมหานครโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการแจ้งข้อราชการแล้วก็มอบนโยบายจากส่วนกลางการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีวาระสำคัญก็เพื่อที่จะชี้แจงรายละเอียดแล้วก็แนวทางการดำเนินงานโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนค่ะโดยมีหน่วยงานหลักร่วมชี้แจงขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะชี้แจงรายละเอียดของกรมธรรม์ซึ่งให้ความคุ้มครอง2ส่วนหลักๆได้แก่กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกรณีเสียชีวิตนะคะวงเงิน2ล้านบาทต่อคนสมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้แจงคู่มือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขั้นตอนการดำเนินงานแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนและกรมการปกครองชี้แจงเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนบ้านแล้วก็หลังคาเรือนที่ประสบภัยที่ประชุมค่ะยังได้ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่เนี่ยรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแล้วก็การใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อการจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนะคะนี่ก็คือมาตรการของทางรัฐบาลที่ได้มอบนโยบายมาอย่างทางจังหวัดนะคะว่าจะมีการทำประกันนะคะเขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติค่ะให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเยียวยาช่วยเหลือหลังจากที่เกิดกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นเองค่ะนี่ก็คือมาตรการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกรณีที่ประสบภัยค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีพี่ชาติชายนะคะทักทายมาอยากจะฟังเพลงนางฟ้าดอกปุดนางฟ้าดอกปุดของพี่อเนกเนี่ยเปิดไปแล้วตอนเช้าค่ะพี่ชั่วโมงนี้เป็นเพลงสตริงเก่าๆนะคะพี่สมยศสวัสดีค่ะพี่มานะจากกาญจนดิษฐ์ค่ะทักทายมาบอกว่าที่กาญจนดิษฐ์ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะตกในบางพื้นที่ถนนสายสุราษฎร์นครศรีฝั่งขาเข้าก่อนถึงสี่แยกหนองสวนขอบทางด้านซ้ายมีการขุดเจาะวางท่อน้ำเดินรถทางเดียวอยู่ตอนนี้เนาะก็ฝากทุกท่านขับรถกันด้วยความระมัดระวังในเส้นทางนั้นด้วยนะคะขอบคุณพี่มนัสค่ะอยู่ในพื้นที่เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ให้กับรายการมาตลอดเลยขอบคุณมากมากค่ะแบบนี้ต้องมอบดอกไม้ให้แล้วค่ะ FC ที่น่ารักของเรานะคะขอบคุณพี่เอจากท่าชนะด้วยค่ะฝากเพลงนี้มาพิเศษให้พี่เดือนกับพี่สมชัยด้วยดอกไม้ให้คุณพี่แจ้ดานุพลแก้วการค่ะ

0: ดอกไม้ให้คุณค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เวลามีการจัดงานเกษียณอายุราชการหรือว่ามีการโยกย้ายหน่วยงานราชการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพลงนี้นะคะแล้วก็จะมีการแบบมอบดอกกุหลาบให้กับผู้เกษียณหรือว่าให้กับผู้ที่โยกย้ายไปรับตำแหน่งที่อื่นนะคะกับดอกไม้ให้คุณกับอีกหนึ่งเพลงเพราะในช่วงบ่ายนี้ที่หยิบมาฝากกันสุดที่จะจะไขว่คว้าบอกว่าสมาชิกฐานน้ำตกดาดฟ้านาสานะคะขอเป็นเพลงฉันไม่ใช่ของพี่ๆวงเดอะซันมาโอเคค่ะแต่ว่าช่วงนี้ติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีก2เรื่องนะคะคุณผู้ฟังขาเดือนตุลาคมนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเราจะมีงานบุญใหญ่ในช่วงของเทศกาลออกพรรษาก็คืองานชักพระพ่อพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปแจกบัตรพุ่มผ้าป่างานชักพระนะคะโดยนายแฟงสุวรรณบุตรรองนายกเทศมนตรีค่ะพร้อมด้วยนายณรงค์เวชพัชรพงษ์เลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ไปแจกบัตรพุ่มผ้าป่าที่บริเวณถนนหน้าเมืองเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกันตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ล้ำค่าค่ะของพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยปีนี้ค่ะจะมีพิธีชักพุ่มเมืองนะคะที่บริเวณจุดเดิมก็คือศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะคะในวันที่27ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันแรมค่ำนะคะแรม1ค่ำเดือน11ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรพุ่มผ้าป่านะคะที่ทางเทศบาลลงพื้นที่ไปแจกบ้างบางส่วนแล้วท่านใดอยากจะตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านก็สามารถไปติดต่อขอรับบัตรพุ่มผ้าป่าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่22ตุลาคมค่ะไปรับได้ที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะส่วนหลายท่านนะคะมีความสนใจอยากจะรู้ว่าที่ไหนงบประมาณปี67ขออภัยค่ะปี70มีวาระเรื่องของอะไรบ้างนะคะตอนนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการโพสต์ QR code ไว้แล้วนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งปี70เนี่ยงบประมาณของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสิ้น 1,406,000 ล้านบาทนะคะ 1,406,000 ล้านบาทค่ะโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะจึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันท่านใดที่สนใจเรื่องนี้อยากจะรู้ว่างบปี70ของทางเทศบาลนะคะมีเรื่องอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปสแกน QR code นะคะอ่านรายละเอียดฉบับข้อมูลเต็มกันได้นะคะที่หน้าเพจ Facebook ของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: MCON Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ตามใจสมาชิกจากน้ำตกดาดฟ้ากันสักนิดนึงนะคะ FC ของเรางานจากเดอะซันค่ะกับฉันไม่ใช่

0: สวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์จากนครศรีค่ะ FC เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะติดตามกันทุกชั่วโมงเลยน่ารักที่สุดค่ะพยากรณ์อากาศฉบับใหม่ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมที่จะฟังกันแล้วยังคะโอ้คือถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยภาคใต้เราก็น่าจะโดนไม่น้อยเหมือนกันนะคะมันขึ้นเป็นสีแดงสีส้มเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะอุตุนิยมวิทยาโพสต์แจ้งเตือนฝนรอบใหม่นะคะ5ถึง8ตุลาคมค่ะ5 6 7 8 4วัน96ชั่วโมงให้เตรียมรับมือประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนจากนั้นทางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงข้อมูลสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวอุตุเขาจะอัปเดตให้ทราบเป็นระยะค่ะแต่เบื้องต้นจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งรายละเอียดจะมีการบอกว่าก็คือให้เตรียมรับมือแหละเพราะว่าปริมาณฝนจะตกสะสม 5-8 ตุลาคมนี้ก็รวมแล้ว96ชั่วโมง4วันโดยพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากบริเวณฝนปริมาณน้ำฝนสะสมเนี่ยก็125ถึง250นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะมิลลิเมตรหรอนะคะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะซึ่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะคุณผู้ฟังส่วนพื้นที่ที่ฝนตกหนักก็จะมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งกระเพาก็ดูจากแผนที่ที่เขาทำมาเนี่ยภาคใต้เราก็เป็นสีส้มสีแดงสีแดงเนี่ยคือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนสีส้มเนี่ยฝนตกหนักควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากนะคะส้มกับแดงค่ะภาคใต้เรายังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ 5-8 ตุลาคมนี้ค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มีเวลาไหมคะยังมีเวลานิดนึงเนาะพอดีเจอข่าวเรื่องของอาหารนะคะคุณผู้ฟังอย.ค่ะอย.ออกมาเตือนด่วนเลยมีการเปิดชื่ออาหารเสริมยี่ห้อดังนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยนับร้อยเลยค่ะทานไปแล้วก็เกิดอาการป่วยกระทันหัน30กันยายนค่ะวันนี้เลยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ตำรวจนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่นำเข้าแล้วก็สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ชื่อว่าเกาหลีหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากสจน่านนะคะชื่อว่าเกาหลีโพนะคะกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านจำนวน119คนมีอาการผิดปกติภายหลังจากทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วก็มีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนาน้อยเนี่ย21รายทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะว่าอย.ได้รับข้อมูลจากสจ.น่านนะคะถึงกรณีที่อสม.ในพื้นที่เนี่ยมีอาการผิดปกติหลังรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้เข้าไปโดยอาการที่พบก็มีตั้ง

0: แต่มือสั่นใจสั่นความดันโลหิตสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกผื่นบวมแดงตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนชาบริเวณลิ้นหรือว่าปากชาตามร่างกายหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งแต่ละรายก็จะมีระดับความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกันไปจำนวนผู้ที่มีอาการทั้งหมด119คนค่ะแล้วก็มี21คนเนี่ยต้องเดินทางเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน้อยนะคะซึ่งแพทย์ก็รับไว้ที่โรงพยาบาลแอดมิด7รายก่อนที่ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการรักษาก็ส่วนใหญ่กลับบ้านได้นะคะต่อมาค่ะทางเจ้าหน้าที่อย.นะคะได้ร่วมกับสสจ.สมุทรปราการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ตำรวจด้วยค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานที่นำเข้าแล้วก็สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ชื่อว่าโคเรียเมื่อกี้กระเพาะอ่านว่าเกาหลีใช่ไหมขออภัยนะคะโคเรียเพียวค่ะโคเรียเพียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีโดยผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผู้บริโภครับประทานแล้วมีอาการผิดปกติตามเหตุที่แจ้งระบุบนฉลากว่าล็อตที่18015วันผลิตวันที่20เดือน3 2026แล้วก็วันหมดอายุวันที่19เดือน3 2028เผื่อใครมีอยู่ในมือนะคะลองสังเกตดูนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าโคเรียเพียวนำเข้าจากเกาหลีนะคะล็อตที่18015วันผลิต20เดือน3 2026วันหมดอายุ19เดือน3 2028สำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายของบริษัท The Winner Star ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนผู้นำเข้าก็คือบริษัท BCL Asia จำกัดค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ดำเนินการอายัดแล้วก็ยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวเอาไว้แล้วรวมกว่า 83,000 กล่องพร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนอกจากนี้ยังขอให้ผู้ประกอบการระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็ดำเนินการเรียกเก็บคืนจากตัวแทนจำหน่ายจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย.เองก็ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะพบว่าเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดจำหน่ายมีการเผยแพร่ข้อความโฆษณาสรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในลักษณะที่เป็นเท็จและก็เกินจริงโดยมีข้อความอย่างเช่นช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในเม็ดเลือดแดงช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดและปรับสมดุลของสุขภาพให้เกิดภูมิต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้นแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับระบบไขมันในหลอดเลือดทั้งหมดล้างสารพิษหลอดเลือดขจัดสารพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคร้ายเสริมภูมิคุ้มกันเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างสมดุลฮอร์โมนมดลูกแข็งแรงนะคะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็ยังพบว่ามีการใช้ภาพบุคคลที่มีอาการเป็นโรคงูสวัดมะเร็งกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทแล้วก็อ้างว่าทานผลิตภัณฑ์โคเรียเพียวตัวนี้เข้าไปแล้วอาการดีขึ้นนะคะรวมถึงกล่าวถึงสาเหตุของอาการผิดปกติเป็นผลจากภาวะกระทุ้งพิษหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์หรือว่าเกิดจากร่างกายกำลังกำจัดสารพิษนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะถ้าใครมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ในมือแล้วก็อยู่ในล็อตที่เป็นปัญหาอยู่ยังไงก็ตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะก็หยิบมาอัปเดตแจ้งเพื่อทราบกันค่ะพี่ชเวงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่สมยศด้วยเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ฝนอีกครั้งในวันที่4ถึง6ตุลาคมขณะที่ภาคเหนืออีสานซึ่งเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ตกแช่ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้วกว่า1,700,000ไร่ทั่วประเทศพื้นที่กรุงเทพมหานครคลองส่งน้ำต่างๆระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ฝั่งตะวันออกหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้เพิ่มการสูบน้ำวันนี้แฟลตคลองจันทน้ำลดลง30 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้ว่ากทม.หากเป็นไปได้ขอให้ประกาศ work from home อีกระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำปาดตามปกติอีกครั้งหลังหยุดไป3 วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามน้ำจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีฉะเชิงเทราให้ปภ.เตรียมเครื่องมือเร่งสูบน้ำนายกรัฐมนตรีสั่งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานหากไม่ให้ความร่วมมือจะใช้อำนาจสั่งปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์แจ้งกระแสข่าวเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับขอมาจริงแต่กนช.เห็นชอบแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงความสับสนเรื่องข้อมูลที่มีการเผยแพร่กรณีกระแสข่าวว่าจะมีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเที่ยงวันนี้ว่าเรื่องดังกล่าวกรมชลประทานขอผ่านที่ประชุมจริงแต่ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบเพียง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่ามีเกณฑ์การขออยู่แล้วเนื่องจากต้องมีการคำนวณน้ำจากทางภาคเหนือและที่เป็นส่วนเกินซึ่งจะลงมาสู่ภาคกลางนายทรงศักดิ์ย้ำว่าในการระบายน้ำที่ประชุมเห็นว่าจะต้องค่อยๆระบายแบบขั้นบันไดเพราะในขณะนี้พื้นที่กทม.กำลังเร่งระบายน้ำออกไปสู่ทะเลเพื่อให้มีเวลาในการพร่องน้ำให้มากที่สุดก็จะค่อยๆปล่อยน้ำข้างบนมาทดแทนเพื่อเป็นการลดผลกระทบรามคำแหงน้ำลดแล้วระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งเคหะร่มเกล้ายังจมน้ำน้ำเริ่มเน่าเสียเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังคงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านต่างเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150-160 เซนติเมตรจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10 เซนติเมตรเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะล่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2514ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนขอความช่วยเหลือให้ถึงตอกซอกซอยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเสีย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะผ่านทางตอนนี้ด้วยนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะผ่านทางแอป TikTok ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทักทายน้องภูมิด้วยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ตอนนี้ทักทายพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์ FC จากท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชรับฟังอยู่ทุกๆชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆค่ะทักสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะช่วงนี้ดีเจแบบเฟือนๆทุกวันเลยคุณผู้ฟังลิ้นพันไปหมดแล้วรับฟังเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: รับสายหน้าไม้นิดนึงค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวน้องรันหอก
0: สวัสดีค่ะพี่เอียด
2: ขอเพลงขอนไม้กับเรือดิ
0: ขอนไม้กับเรือฝนตกฝังขอนไม้กับเรือนะมอบไปใครพิเศษไหมคะ
2: มอบพิเศษนะน้องเรื่องกับน้องสมใจเลยไหม
0: ได้ค่ะพี่เดือนกับพี่สมใจรับฟังอยู่หรือเปล่ารายงานตัวด้วยนะจ๊ะ
2: น่าจะฟังน่าจะฟังอยู่แล้ว
0: น่าจะฟังอยู่ได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวมอบให้นะคะ
2: น้องการมอบน้องกระโปรงกันหน้า
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะน่ารักมากนะคะพี่เอ๋ก็เป็น FC ค่ะ FC เจ้าของเจ้าเดิมของเราเหมือนกันนะคะที่ทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทักคุณหลาสวยๆด้วยนะจ๊ะส่งเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทักคุณหลาจากน้องฟิล์มด้วยพี่เอ๋ท่าสารานะคะบอกว่าขอเพลงอะไรเอ่ยสุรยาหน้าจอใช่ไหมใช่เพลงนี้ใครเกิดทันเนี่ยก็คือไม่เด็กแล้วนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยค่ะชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากน้องภูมิด้วยค่ะคืนสิทธิ์ให้เธอใช่ไหมชื่อเพลงคืนเธอคืนเธอจากบิ๊กซูรินนะคะขอบคุณมากๆเลยแนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องช็อตเงินต้องบอกเลยว่าเรื่องช็อตเงินเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนมากๆเลยนะคะติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งรถกระบะพร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงสุดถึง 160% จัดสินเชื่อครั้งเดียวได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติดล้อฉุกเฉินติดขัดเมื่อไหร่กดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงเลยค่ะเงินที่ผ่อนมาเนี่ยสามารถหมุนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วยให้มีตังหมุนไม่กดใช้ไม่เสียดอกค่ะทุกเรื่องเงินหมุนได้ที่เงินติดล้อค่ะคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12-24% ต่อปีข้อมูลณวันที่18เมษายน2568ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเงินติดขัดเมื่อไหร่เงินติดล้อช่วยคุณได้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะอัปเดตข่าวสารกันหน่อยใครติดตามข่าวสารกันบ้างข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่เราได้เห็นข่าวในจังหวัดกรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะกรมชลประทานเขาก็ได้ออกมาเตือน17จังหวัดนะคะที่จะจอดระบายเขื่อนเจ้าพระยานะคะระบายน้ำค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอยากให้ทุกคนเตรียมรับมือไว้นะคะพอจอดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บเนี่ยก็จะมีหนังสือออกมาเตือนฉบับที่6เลยค่ะหลังคาดการว่ามวลน้ำเหนือจะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักนะคะโดยในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะมวลน้ำเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยค่ะทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอาจจะสูงขึ้นเลยนะคะประมาณ 0.30 เมตรค่ะคุณผู้ฟังผลกระทบเป็นยังไงนะคะพอระบายน้ำปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะก็คือจะมีผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำเนี่ยก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่ง11จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามข่าวสารนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่ใน11จังหวัดที่กล่าวมาเนี่ยก็เตรียมรับมือนะคะยังไงเราก็มีมวลน้ำที่ต้องเตรียมรับมือกันแน่นอนนะคะพอจะระบายน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ทุกคนนะคะเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ

0: นางฟ้าดอกปุดค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพลงเพราะๆจากพี่ชาชายด้วยนะคะดอกปุดเนี่ยเป็นดอกไม้ภาคใต้หรือเปล่าเดี๋ยวขอข้อมูลแป๊บนึงรู้สึกว่าสนใจแต่คือส่วนใหญ่จะได้ยินแค่ภาคใต้เนาะดอกปุดดอกอะไรล่ะดอกปุดใช่มั้ยเอ่ยดอกปุดหรือว่าปุดใหญ่เขาบอกว่าเป็นพืชล้มลุกนะคะในวงขิงหรือว่าที่อยู่ในสกุลเดียวกับดอกดาราดอกดาราดอกขาอะไรพวกนี้เนาะมีลำต้นแล้วก็ใบขนาดใหญ่กว่าขาพบได้ทั่วไปตามป่าดิบชื้นในส่วนใหญ่คนใต้เนี่ยจะเรียกว่าดอกปุดเป็นดอกช่อสั้นๆสีส้มๆเหลืองๆนะคะนะเพลงเพราะๆที่แนะนำมาในชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆจากพี่ชาชายด้วย
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะอย่างทราบกันดีว่าตอนนี้เราเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนด้วยที่เจอกับภัยน้ำท่วมตอนนี้ให้สถานการณ์เนาะมันคลี่คลายลงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนแต่เรื่องของการที่เกิดโรคภัยต่างๆเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะที่มันมาเช่นตอนนี้น้ำท่วมโรคที่มากับน้ำท่วมเรื่องของภัยสุขภาพนะคะต้องบอกเลยว่าต้องระวังกันหลากหลายโรคมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารนะคะโรคเขาเป็นโรคว่าอะไรนะอีสุกอีสายใช่ไหมแล้วก็ติดเชื้อทางเดินอาหารโรคพวกนี้มันสามารถที่จะเป็นได้ง่ายในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระมัดระวังค่ะเช่นโรคไข้เลือดออกบางคนบอกว่าโรคออมเลือดออมมาจากไหนมันมาจากยุงค่ะยุงลายที่มันจะสุ่มตัวกันในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้แหละยุงเยอะยุงชุมนะคะอาการก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นมีจุดเลือดออกตามผิวหนังนะคะเป็นจุดแดงๆเป็นจุดแดงๆออกตามผิวหนังกลุ่มเสี่ยงก็คือต้องบอกว่าอยู่ในทุกช่วงวัยเลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเมื่อป่วยแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเสียชีวิตได้สูงมากๆเพราะฉะนั้นป้องกันได้นะคะคุณผู้ฟังควรจะป้องกันในการทายากันยุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะคะแหล่งเพาะพันธุ์ก็ตามบ้านนะถ้าใครมีโอ่งมีอ่างมีถังที่มีน้ำคึงอยู่เททิ้งให้หมดเลยนะคะเพราะนั่นแหละมันคือแหล่งที่เพาะพันธุ์นะคะยุงลายได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยโรคฉี่หนูก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังอาการก็จะมีไข้ปวดน่องตาแดงนะคะกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ที่ลุยน้ำท่วมคนที่อยู่ในน้ำท่วมนานๆหรือว่าคนที่เป็นจิตอาสานะคะก็สามารถติดเชื้อได้เหมือนกันเวลาไปช่วยน้ำนานๆอยู่ในน้ำหลายๆชั่วโมงเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำความสะอาดพื้นที่มันเปียกชื้นอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือเกิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังวิธีป้องกันนะคะให้ใส่รองเท้าบูทรองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทถุงมือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำสกปรกนานๆค่ะล้างตัวทันทีด้วยนะคะเวลาสัมผัสน้ำที่มันเป็นน้ำท่วมขังด้วยค่ะและโรคสุดท้ายที่ควรจะระวังค่ะคุณผู้ฟังโรคระบบทางเดินหายใจหลากหลายคนตั้งประเด็นไว้เยอะมากเลยว่าโรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารอะไรพวกนี้มันเกิดได้ด้วยหรอในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนอย่างนี้เกิดได้หมดเลยนะคะเป็นภัยเสี่ยงที่เกิดได้หมดเลยโรคทางเดินอาหารค่ะเสี่ยงมากๆเลยกินอาหารสุกๆดิบๆอาหารที่มันไม่ได้ปรุงร้อนๆคือเข้าใจมากเวลาสถานการณ์น้ำท่วมมันต้องกินอาหารแบบข้าวสารอาหารแห้งเนาะนะคะก็จะไม่ได้ค่อยรับสารอาหารเท่าไหร่อาการของท้องเสียอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเด็กตัวเล็กๆผู้สูงอายุน้ำดื่มที่ไม่สะอาดหรือว่าผู้ที่พักในศูนย์พักพิงอย่างเงี้ยก็เสี่ยงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะควรจะกินร้อนช้อนกลางล้างมือคำนี้ที่เราท่องตั้งแต่เด็กๆกับคุณผู้ฟังมันสามารถใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็พยายามแบบต้มน้ำให้มันสุกหลีกเลี่ยงอาหารที่มันค้างคืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นภัยใกล้ตัวนะคะถึงไม่ได้อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเราก็สามารถนำหลักแบบนี้ไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกๆคนเลยค่ะ
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยกันเหมือนเดิมนะคะบ้านใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่เพียงพอไฟหน้าบ้านมันมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุค่ะวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟแบบ LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุ 50,000 มิลลิแอมป์เลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องเนี้ยเอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังสั่งการด้วยระบบรีโมทด้วยนะคะและใครสนใจค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าตอนนี้ซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเมกะสปอตไลท์อีก1อันนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะรับโครงไฟ LED อีก2อันอีกด้วยและยังไม่หมดอีกนะคะคุณผู้ฟังให้แว่นกันแดดครับแบบอีก1อันด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งค่ะใครสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell

ลโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใช้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมฟังเพลงเพราะๆด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายเปิดเพลงเพราะๆนะคะที่พี่เอียดท่าชนะแนะนำมาเป็นเพลงเพราะๆและเป็นเพลงฮิตด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็คือใครแบบไม่เคยฟังเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะเป็นเพลงที่ดังมากๆเพลงคลื่นค่ะทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้กับเพลงเพราะๆเบาๆในช่วงนี้ค่ะ

M-CoT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 90% สั่งเร่งระบายออกคาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กล่าวถึงน้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีหลังมีปริมาณน้ำสูงขึ้นว่าสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำ 90% จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก30ล้านคิวต่อวันวันนี้ต้องระบายน้ำออก42ล้านคิวต่อวันซึ่งจะไหลมาบรรจบกับเขื่อนแม่กลองทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้น

0: วันนี้ระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำจะขึ้นจากแนวตลิ่งประมาณ2เมตรดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำจะน้ำท่วมปทุมธานีเร่งสูบน้ำเพิ่มที่ประตูน้ำปากคลองบางหลวงเชียงรากใช้งานได้ครบทั้ง6ตัวพร้อมเร่งระบายน้ำเต็มศักยภาพพิมรพัฒน์รุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายอารุธเอ็มโอดนายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงพร้อมบูรณาการการสร้างสะพานไม้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรเข้าบริเวณโรงเรียนวัดโพเลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายในพื้นที่และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในขณะเดียวกันนายปัญญานกขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับส.ส.ในพื้นที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองปทุมธานี2เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้ครบทุกเครื่องและร่วมกันช่วยติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประสานงานเร่งด่วนร่วมกันเพื่อติดตั้งและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าล่าสุดสามารถเปิดเดินเครื่องสูบน้ำณบริเวณอาคารควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางหลวงเชียงรากวัดศาลเจ้าได้ครบถ้วนทั้ง6ตัวพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำจากคลองบางหลวงเชียงรากออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรองรับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพิมรพัฒน์เทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูงนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายกรุงเทพมหานครจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่ลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขณะนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนอกจากนี้หากได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องลุยน้ำเพิ่มเติมอาทิน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาถูพื้นถุงขยะคุณขนาด36คูณ45นิ้วชุดเอี๊ยมกันน้ำหรือรองเท้าบู๊ททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1290บาทสั่งซื้อ

0: 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้คิดถึงวันๆผ่านบทเพลงค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสตริงเก่าๆสากลเก่าๆชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่มานัทด้วยนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้ขอเพลงสากลเพราะๆยุค90มาด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่ยังทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงนี้พามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินนะคะการออมเงินการลดหย่อนภาษีกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังมาเช็คลิสต์กันหน่อยนะคะว่ากองทุน4กองทุนที่นํามาฝากกันวันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะคนที่ทํางานเนี่ยมักจะซื้อไว้ซื้อกองทุนไว้แต่มักใช้ผิดช่วงเวลาจริงหรือเปล่านะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะกองทุนแรกเลยนะคะเป็นกองทุนของ SSF and RMF ค่ะคุณผู้ฟังเป็นกองทุนที่เราเนี่ยแห่ไปซื้อกันแบบตุ้มเดียวเลยนะคะในเดือนธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยเราชอบไปซื้อกันแบบทีเดียวเลยซึ่งอาจจะเป็นการซื้อผิดจังหวะได้นะคะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยแพงขึ้นซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคือเป็นปัญหาที่รอซื้อช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีช่วงของพฤศจิกายนถึงธันวาคมค่ะเพื่อจะใช้ลดหย่อนภาษีทำให้พลาดโอกาสที่ซื้อของถูกในช่วงของตลาดปรับฐานนั่นเองค่ะซึ่งวิธีที่แก้ไขแบบถูกต้องเลยนะคะที่เอามาแบบด่วนๆเอามาแบบให้เข้าใจง่ายเลยการที่แก้ไขได้ถูกต้องนะคะหรือว่า DCA นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแก้ไขก็คือทยอยแบ่งเงินซื้อเป็นรายเดือนค่ะตั้งแต่ต้นปีจะได้ถัวเฉลี่ยต้นทุนไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าจะต้องลุ้นว่าซื้อตอนไหนซื้อตอนติดดอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆค่ะคุณผู้ฟังทุกการลงทุนนะคะอย่างที่บอกไปทั้งกองทุนเลี้ยงชีพกองทุนการสะสมทรัพย์อะไรแล้วแต่สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็จริงเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลกันดีๆด้วยนะคะต่อไปค่ะกองทุนตัวต่อไปนะคะที่ทุกคนเนี่ยมักจะซื้อผิดจังหวะอีกเหมือนกันก็คือกองทุนของไทย ESG ค่ะคุณผู้ฟังรีบซื้อต้นปีโดยไม่เช็คเงินได้นะคะซื้อผิดจังหวะอาจทำให้สภาพคล่องของเรามันหายไปเลยค่ะคุณผู้ฟังปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราเนี่ยรีบซื้อตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าอยากได้สิทธิ์อยากได้สิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้ต่างๆนะคะแต่ดันลืมไปค่ะลืมเผื่อสภาพคล่องยามฉุกเฉินของตัวเราเองด้วยเพราะกองทุนกลุ่มนี้นะคะต้องถือนานถึง5ปีแบบเต็มวันของปฏิทินเลยค่ะคุณผู้ฟังรีบซื้อตั้งแต่ต้นปีนะคะก็แหมไม่ได้คิดเนาะอยากได้สิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้ก็รีบเลยต้นปีนะคะแต่ลืมไปว่าเราเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ในการแบบถือเนี่ยนานถึง5ปีนะคะแบบเต็มวันปฏิทินเลยนะและวิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะคะคือต้องคำนวณกระแสเงินสดและเงินโบนัสปลายปีของตัวเองค่ะที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจในการที่จะซื้อนะคะหรือว่าดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจล็อกเงินเป็นก้อนยาวๆไว้ค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนะคะเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพค่ะประกันตัวเนี้ยคนให้ความสนใจเยอะมากเพราะทุกคนเนี่ยหันมาทำประกันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีของตัวเราเองนะคะแต่เราก็ต้องเช็คด้วยว่าสามารถลดหย่อนได้จริงไหมลดหย่อนได้เท่าไหร่นะคะคนเราจะนิยมซื้อใกล้หมดเขตคุณผู้ฟังประกันสุขภาพหรือประกันสะสมทรัพย์นะคะฟังให้ดีนะคะซื้อใกล้หมดเขตจนเลือกไม่คุ้มซื้อผิดจังหวะบอกเลยว่าอาจจะทำให้ได้ความคุ้มครองไม่ตรงใจบางคนเนี่ยซื้อประกันสุขภาพแล้วแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดดีๆประกันสุขภาพตัวเดียวได้เป็นอุบัติเหตุทำไมไม่มีการรักษาไม่มีการเคลมแล้วก็ไม่ได้ดูในช่วงเวลาในการรอคอยด้วยสมมติซื้อไปไม่ถึง1เดือนเกิดอุบัติเหตุแล้วอะไรเงี้ยนะคะเกิดแบบมีใกล้ได้ป่วยแล้วเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าบางทีประกันอาจจะไม่ให้ความคุ้มครองตรงใจเรานะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยรีบตัดสินใจทำประกันตอนเดือนธันวาคมค่ะเพราะกลัวว่าอาจจะเสียสิทธิ์ลดหย่อนกลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจนไม่ได้เปรียบเทียบเบี้ยแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบความคุ้มครองที่แท้จริงนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็เยอะมากๆสำหรับคนที่อยากให้ประกันอ่ะโอ้แพ็กเกจดีมากเลยนะคะเบี้ยเงินถูกโน่นนี่นั่นรีบทำพอรีบทำปุ๊บกลัวที่จะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในตอนสิ้นปีพอทำปั๊บ นะคะเราไม่ได้สิทธิประโยชน์แค่ลดหย่อนภาษีอย่างเดียวเรายังคุ้มครองเรื่องของสุขภาพด้วยแต่พอรีบเกินไปไม่ได้ตัดสินใจดีๆนะคะไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เช็คข้อมูลดีๆความคุ้มครองที่เราได้มันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากทุกคนเนี่ยตัดสินใจดีๆก่อนที่จะทำประกันนะคะคุณผู้ฟังวิธีแก้ไขที่ถูกต้องค่ะเริ่มศึกษาและเปรียบเทียบแผนประกันเลยไม่ว่าจะบริษัทสีอะไรนะคะก็สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เอาที่แบบตรงใจของเราตรงเป้าของเราสมมติเรามีประกันเล่มสีแดงอยู่แล้วมีคุ้มครองของอุบัติเหตุและอยากจะมีของสีน้ำเงินก็ไม่ควรจะเป็นประกันที่มันซ้ำซ้อนนะคะคุณผู้ฟังควรจะมีการซื้อแบบให้มันครอบคลุมนะคะให้มันหลากหลายเข้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากทุกคนเนี่ยศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบแผนประกันตั้งแต่ช่วงกลางปีเพื่อให้ได้เบี้ยที่คุ้มค่าและคุ้มครองที่ตอบโจทย์ที่สุดค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนะคะประกันสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่เราแบบคิดว่ามันสามารถที่จะช่วยเราได้ลดหย่อนภาษีได้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะหรือว่า PVG หรือกบข.นั่นเองเราได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะคุณผู้ฟังคือมันจะเกิดปัญหาในการแจ้งปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ช้าเกินไปซื้อผิดจังหวะอาจจะทำให้พลาดโอกาสในการสะสมได้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือเราเนี่ยตั้งใจจะเพิ่มเงินสะสมเข้ากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีแต่รอแจ้งของ HR แล้วเอาตอนสิ้นปีอะไรแบบนี้ซึ่งมันทำให้มันเกิดปัญหาของเรื่องการทำให้หักเงินไม่ทันนะคะไม่ทันรอบเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองค่ะซึ่งปัญหานี้เจอบ่อยเหมือนกันนะคะในพนักงานออฟฟิศต่างบริษัทต่างๆเอกชนอะไรเงี้ยเจอบ่อยมากๆนะคะในปัญหาเหล่านี้พอรอแจ้ง HR เอาไว้ตอนสิ้นปีแล้วมาทำให้การหักเงินเนี่ยไม่ทันรอบของเงินเดือนหรือว่าเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่สามารถลดหย่อนได้เนาะเราก็มาจะเสียเปรียบไปในตรงนั้นนะคะซึ่งวิธีที่แก้ไขที่ถูกต้องคือแจ้งฝ่ายบุคคลหรือว่า HR ของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเพื่อปรับเพิ่มสัดส่วนเงินสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีหรือรอบการประเมินรอบใหม่ทันทีค่ะนะคะไม่อยากให้เราเสียสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลดหย่อนได้หมดเลยนะคะที่พูดมาเนี่ยแต่ให้ดูข้อมูลดีๆก่อนนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสียเปรียบเสียโอกาสนะคะพอซื้อผิดเวลาที่บอกไปแหละจากลดหย่อนได้มันก็ลดไม่ได้นะจากที่ได้แบบประโยชน์แบบเต็มๆนะคะก็อาจจะต้องแบบเสียผลประโยชน์ไปได้ไม่เต็ม 100% ซึ่งการวางแผนลดหย่อนภาษีที่ดีนะคะไม่ใช่แค่การวิ่งหาตัวช่วยตอนสิ้นปีไม่ใช่แบบว่าไปพึ่งน้ำหมอหน้านะคะอะไรเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องวางแผนดีๆแต่ต้นปีนะคะแต่เป็นการวางแผนเฉลี่ยตลอดทั้งปีเพื่อให้ได้ทั้งการลดหย่อนภาษีและกำไรจากการลงทุนค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคน

0: ียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: เมื่อวานนี้แซมบอกได้มีโอกาสนะคะไปรับชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนค่ะภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะซึ่งที่หยดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องเล่าที่โอ้โหน่ากลัวมากน่าสนใจมากๆนะคะมีกันมาหลากหลายภาคแล้วค่ะคุณฟังแต่เมื่อวานที่ได้ไปรับชมมาเป็นที่หยดสมิงเขาขวางค่ะน่าดูมากคุณฟังคะต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคะเข้าไปดูในโรงเมื่อวานนี้รอบสื่อมวลชนต้องบอกเลยว่าย้ายทุกคนเนี่ยไปร่วมดูนะคะวันนี้เข้าโรงภาพยนตร์วันแรกค่ะ30กันยายนนะคะวันนี้วันแรกเลยทุกโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ฟังสนุกมากๆเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปดูนะคะที่โรงหนัง SF ค่ะเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ได้ไปดูภาพยนตร์สนุกๆนะคะต้องบอกเลยว่ามันทั้งเรื่องนะคะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและเป็นเรื่องแบบความมันความสนุกความฮานะคะก็มีปะปนกันไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปดูได้นะคะกับที่หยดนะคะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพาณิชย์ประสานทหารช่วยลำเลียงสินค้าจำเป็นเข้าพื้นที่น้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสินค้าขาดแคลนในร้านสะดวกซื้อบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสินค้าในคลังไม่เพียงพอแต่เป็นข้อจำกัดด้านการขนส่งที่ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปถึงบางพื้นที่ได้กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในจุดที่ขาดและหากพื้นที่ใดรถขนส่งทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานทหารสนับสนุนการลำเลียงสินค้าเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าถึงประชาชนพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งพื้นที่ที่สินค้าขาดแคลนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ด้วยขณะนี้มีการแจ้งเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานส่วนกรณีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหยุดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันนางสุภจีกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามและประเมินผลกระทบพร้อมประสานสายการบินอื่นเพื่อรองรับการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายเช่นผลไม้ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ขนส่งทางอากาศแต่ใช้การขนส่งทางถนนและทางรถไฟเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนการหยุดให้บริการแอร์คาร์โก้เป็นเวลา7วันอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกจึงหวังให้การบินไทยเร่งแก้ปัญหาการบินไทยแจ้งติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้าง 26-29 กันยายนผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์การบินไทยได้แจ้งอัปเดตการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนที่ผ่านมาผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้โดยสแกน QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th โดยจะสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแล้วกรณีสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งส่วนการติดตามขอรับกระเป๋าขอให้ติดต่อที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารต้องเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยจอดรถฟรีได้ที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1แค่ม.6พัฒนาแอปรายงานน้ำท่วมแบบเรียลไทม์สุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนเพียงอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้ในแผนที่เดียวพร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้ใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: พอดแคสต์ Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
9: หมู่6ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามเราได้ทาง Facebook สมุยทีมทีวีและ YouTube สมุยทีมทีวีออนไลน์สมุยทีมเรดิโอออนไลน์ก็ติดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ข่าวสารธรรมะสาระและบันเทิง
10: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
11: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: ถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089 590 4109และคุณปัทมา089 6

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

ูลนิธิรวมพลคนสมุยของคุณพี่สมชายภูลสวัสดิ์แล้วก็ของคุณพี่ทนายวิทยาสุทธินุ่นนะครับแล้วก็เรายังมีเรื่องเกี่ยวกับให้ปรึกษาอรรถคดีและ

ครับชัยยานะครับฝั่งโน้นนาท่าชนะท่าฉางหรือว่าติดกับนะอำเภอแถวแถวตะกั่วป่านะครับหรืออำเภอนะครับหรือว่าแถวแถวระนองนะครับระนองหรือว่าไปกระบี่พังงานะครับรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่แถวแถวอำเภอขนอมหรือว่าจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับที่ฟังไปจนถึงนู่นท่าศาลานะครับก็ขอบคุณผอ.นะขอบคุณผอ.กี้หรือว่าผอ.ปฏิพลของเรานะครับท่านก็ให้น้องแซมให้น้องหนุ่มนะครับส่งสัญญาณนะตามกำลังที่ทางอสมทนะสถานีอสมทของเราได้ส่งไปได้นะครับซึ่งกำลังส่งน่าจะไม่เกินพันวัตต์นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ฟังอยู่ตรงไหนไม่ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่ารอบๆใกล้เคียงเพื่อนๆที่อยู่ในทะลงทะเลนะครับไม่ว่าเกาะพะลวยเกาะเต่าเกาะเต่าไม่น่าจะถึงนะแต่เกาะพะงันนี่ก็โอเคอยู่นะเกาะเต่าผมว่าสัญญาณไม่น่าจะถึงยกเว้นว่าเดี๋ยวถ้าเรามีวิทยุอีกคลื่นหนึ่งบนเกาะพะงันเดี๋ยวเราลิงก์สัญญาณไปที่เกาะเต่าอันนั้นไม่แน่นะครับแต่ก็เหมือนกันอย่างเช่นที่เกาะสมุยนะฝั่งหน้าทอนฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำฝั่งหน้าทอนลิปะน้อยลิปะใหญ่นะครับหรือว่าหน้าเมืองรับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพราะว่าหลายคนโทรมานะครับใครอยู่ลิปน้อยใครอยู่หน้าเมืองถ้าฟัง102ช่วยโทรมาหน่อย0979514529แต่ว่าพี่ทนเขาอยู่ที่บริเวณน้ำตกหินลาดนะตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลิปะใหญ่นะครับลิปะใหญ่น้ำตกหินลาดเขาบอกว่าฟัง102เสียงดังฟังชัดน้องหนูนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งหน้าฝั่งเฉวงนะครับฝั่งเฉวงฝั่งบ่อผุดนะครับเฉวงบ่อผุดละไมนะครับรวมไปถึงที่ปลายแหลมเชิงมนนะเขาบอกฟัง102ไม่ได้ยินพี่หนูผมก็เลยให้น้องแซมคนน่ารักนะครับเขานะครับน้องแซมเนี่ยเฟซบุ๊กเขาบอกน้องแซมคนน่ารักนะครับน้องหนุ่มคนหล่อ นะครับน้องกะเพราคนสวยใช่ไหมแล้วก็น้องสายหมอกคนไรเดียนะครับน้องหนุ่มบอกว่ายกนิ้วให้หัวแม่โป้งเลย นะครับก็ทุกคนนะครับในคลื่นของเราน่ารักสวยแล้วก็ใจดีทุกคนนะฮะถ้าใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันออกไปข้างนอกมีเงาะมามีลังสาดลองกองอะไรมาก็ถือติดไม้ติดมือนะครับนะครับมีแต่เปลือกโอเคนะครับเดี๋ยวพอออกกี้บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปซื้อมาให้สักเข่งนะพี่หนูนะครับเอาเงาะนาสารดีกว่านะใครอยู่นาสารยกมือหน่อยนะครับก็อย่าลืมนะเอามาสัก2เข่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องแซมกินให้เขาเรียกว่าให้ร้อนในไปเลยโอเคนะยังอยู่กับผมไปนะจนถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ฟังเพลงนะหลายคนบอกว่าพี่หนูอยากฟังเพลงเกี่ยวกับทหารหน่อย นะทหารตอนนี้เป็นไงอ่ะนะฮะเจอน้ำท่วมหรือเปล่าทหารน้ำไม่ท่วมหรอกทหารก็อยู่บนเขาแต่ว่าทบ2ลูกอีสานไม่แน่เนี่ยที่มาอยู่แถวแถวปากใต้แต่ปากใต้ไม่ท่วมต้องที่นะฮะกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วแหละถ้าฝนไม่ตกนะแต่ว่านะน้ำเหนือกำลังลงมานะปทุมนะครับปทุมนนทบุรีนะที่อยู่ฝั่งนอกเขตของแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระวังนะครับเอาละครับนะครับพี่เขาบอกว่าอยากฟังเพลงเกี่ยวกับทหารนะครับประวันนะครับที่อยู่ที่บ่อผุดนะครับประวันบอกว่าฟัง102ไม่ติดเลยพี่หนูติดไม่ชัดแต่ว่า 101.25

ือหรือว่าทหารบกนะครับแต่ถึงอย่างไรคนไทยเรานะต้องเกณฑ์ทหารนะครับอ่ะเพลงนี้นะครับน้องชิมบอกว่าอยากเขาเพลงเกี่ยวกับทหารผมขอด้วยก็แล้วกันผมเคยเป็นทหารเกณฑ์

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์
2: นั่นก็คือกาแฟเพชร

ย้ำนะครับถ้าสนใจนะติดต่อเป็นตัวแทนการขายได้เลยนะครับเราก็จะมีกาแฟจากโรงงานนะครับเพราะกาแฟนี้นะครับเราไม่ขายผ่านห้างร้านต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องเสียค่าเขาเรียกว่าค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆนะเราก็เอามาขายกันนะครับฉะนั้นคุณณัฐฐาบอกว่าดิจิหนูเดี๋ยวเอามาให้สัก 2-3 ลังแล้วก็เอาไปให้คนที่เขาดื่มกาแฟที่เขาเป็นโรคเบาหวานที่เขาเป็นโรคหัวใจหรือว่าที่เขากินกาแฟแบบแรงๆไม่ได้นะครับเพราะกาแฟเราเนี่ยมีสารช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับก็ติดต่อนะติดต่อ0979-1429เดี๋ยวจะส่งไปให้แล้วก็ถ้าเอาไปทุ่งเอาไปขายในราคาขายนะครับแต่ว่าทางโรงงานเขามีราคาทุนให้นะกล่องหนึ่งกำไร100-200บาทก็ค่อยว่ากันนะครับนะครับขอบคุณคุณพี่ดวงกมลนะครับที่ส่งเฟซเข้ามาชมมาแล้วก็บอกว่าไม่ทราบว่าฟังอยู่ที่ไหนผมต้องการที่จะรู้นะเพราะว่าทางพ่อออกกี้นะคุณปฏิพลนะท่านผู้อำนวยการของเราบอกว่าพี่หนู อยากถามแฟนๆรายการด้วยเนาะว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็สัญญาณคลื่นวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอำเภออะไรเสียงดังเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่านะเมื่อวานนะครับคุณพี่อนุพงศ์นะเขาอยู่ที่ท่าศาลาเขาบอกว่าเสียงดังฟังชัดฉะนั้นท่าศาลาเสียงดังฟังชัดขนอมก็ชัดเจนดอนสักกาญจนดิษฐ์ไม่ต้องแหลงเกาะสมุยมันก็ไม่ต้องแหลงแต่ว่าแถวเวงต้องแหลงแน่เพราะว่าคลื่นมันผ่านเขาป้อมไม่ได้นะครับก็ฝากผอ.ด้วยนะครับแต่ผอ.บอกไม่เป็นไรพี่หนูตอนนี้ผอ.ยิงสัญญาณไปให้ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าใครอยู่เวงใครอยู่แม่น้ำใครอยู่ที่ บางรักหรือว่าปลายแหลมนะครับก็เปิด 101.25 เมกะเฮิรตซ์ได้ฟังรายการพี่หนูเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะฮะเมื่อกี้ก็ขอบคุณกาแฟเพชรสยามแล้วก็ขอบคุณสมุยทีมคาแคร์ด้วยนะถ้าไปเกาะสมุยก็อย่าลืมแวะเวียนไปนะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับพี่ดวงกมลไม่ได้ขอมาแต่ว่าผมมอบให้กับพี่ดวงกมลก็แล้วกันนะแล้วก็ส่งต่อไปให้คุณพี่สายัน

0: ันด้วยนะครับขอบคุณฝานะครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
2: ครับนั่นก็คือทั้งน้องโอมและน้องปัดนะสองมือนี้ผมก็อยากให้ท่านจดไว้นะครับแต่ว่าน้องตาลนะครับน้องตาล อยู่ที่สาขากาญจนดิษฐ์บอกว่าพี่หนูนะครับมาได้เลยนะครับยางเรามีทุกขนาดไม่ว่าล้อแม็กก็มีนะครับแล้วก็เรามีเปลี่ยนทั้ง4เส้นเลยตอนนี้เรารับผิดชอบตลอดการใช้อายุของยางเลยนะปี2ปีมาถ้ารั่วเดี๋ยวตาลเขาจัดการให้เดี๋ยวตาลให้พีทให้เบียร์ให้พี่บังมาศเขาช่วยดูแลให้นะครับนะครับก็ขอบคุณน้องตาลนะถ้าใครอยู่แถวบ้านดอนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยางที่ไหนมาได้เลยร้านโอมออโต้ไทยนะบอกฟังรายการดีเจหนูหลายคนนะโทรมานะบอกว่าวันนั้นนะขับรถไปแล้วก็ไปเปลี่ยนยางร้านโอมออโต้ไทยที่สาขาแม่น้ำไปเจอน้องดาวนะครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยฟังรายการดีเจหนูนะครับผมบอกเนี่ยเผื่อได้มีส่วนลด นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถึงฟังไม่ฟังนะก็พูดอย่างไรขอส่วนลดเขาก็ให้อยู่แล้วนะครับน้องโอมน้องปัดใจดีนะครับไม่ว่าสาขาแม่น้ำไปบอกน้องดาวเสียสาขาเฉวงก็บอกน้องอ้อมนะครับสาขาหน้าทอนบอกพี่พิมพ์น้องพิมพ์นะครับก็ฝากบอกส่วนที่ละไมก็พี่บ่าวสุดหล่อนะฮะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากด้วยและยิ่งบอกว่าฟังจากรายการดีเจหนูนะครับแล้วก็นั่นแหละเขาจะดูแลบริการเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปขอบคุณบริษัทมูลทองคำน้องนิติกรเด่นนะฮะที่ถ้าท่านอยู่ที่ฝั่งสุราษฎร์นะแวะมาที่เกาะสมุยนะครับก็มาแวะเวียนมาตกปลาเรามีบ่อตกปลาเรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณให้บูชาด้วยนะครับแล้วก็ขอพรของท้าวเวสบอกว่าขอให้รวยขอให้รวยนะคะ

0: การวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญ
1: น
0: ั่
1: นก็คือเบอร์ของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่เกาะสมุยนะครับ077-965-889นะครับแต่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเราไม่ได้มีที่สาขาเกาะสมุยนะครับเรามีที่สาขาเมืองตรังด้วยแล้วก็อ่าวนางด้วยนะครับโดยเฉพาะสาขาเกาะสมุยเนี่ยเขาจะมาดูแลพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าถ้าเปิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยพี่น้องชาวเกาะสมุยก็ไม่ได้ใช้บริการนะครับเลยคุณหมออ้อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลก็ท่านก็บอกว่านั้นเปิดที่สมุยดีกว่าได้ช่วยนักท่องเที่ยวด้วยได้ช่วยคนสุราษฎร์ธานีด้วยขึ้นรถเฟอร์รี่มาได้เลยถ้าเป็นโรคหัวใจนะครับอย่างเช่นเป็นโรคอื่นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเรามีหมอทุกสาขาแต่ว่าคุณหมออ้อยบอกว่าถ้าโรงสุราษฎร์เราเนี่ยเราอยากให้เป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคหัวใจสักโรงหนึ่งนะเราจะมีเครื่องตรวจทั้งหมดนะครับไม่ว่าตั้งเริ่มจากเครื่อง EKG นะครับเพื่อดูแลพื้นฐานของหัวใจแล้วก็ถ้าหัวใจบีบตัวไม่ดีเอาไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมถ้าทำเอ็กโคแล้วตรงนั้นมันบีบตัวน้อยเอาไปวิ่งบนเดินบนสายพานดูว่าไปดูเส้นเลือดว่าตรงไหนมันน่าจะตีบตันบ้างน่าจะตีบบ้างเมื่อดูแล้วตรงนี้มันกราฟมันเปลี่ยนมันน่าจะตีบไปสวนหัวใจดูนะครับนั่นก็คือดูเส้นเลือดแต่ถ้าดูการเต้นของหัวใจนะครับบางทีหัวใจเต้นรวนบ้างอะไรบ้างนะเขาก็ไป

ถึงโรงพยาบาลพอมาถึงโรงหมอก็หายดีนะครับอย่างนี้หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอไปตรวจเอ้าก็หัวใจคุณดีนี่แต่ทำไมเขาเลยบอกว่านั้นติดเครื่องติดเครื่องกลับบ้านไปนะครับติดเสร็จแล้วคุณไปทำอะไรทุกอย่างทำได้เลยนะครับคุณจะไปเดินเล่นตีโน้นตีนี้ทำโน้นทำนี้ขุดสวนทำโน้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอมาครบ24ชั่วโมงคุณก็กลับมาหาหมอเราก็ถอดเครื่องแล้วก็เอาเครื่องไป analyze ดูว่าระหว่าง24ชั่วโมงเนี่ยหัวใจคุณเต้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอาการคุณเป็นยังไงบ้างออกไปถึงบ้านก็ใจสั่นก็เขียนไว้เวลาเท่านั้นใจสั่นนั่นน่ะเขียนไว้หมดเลยนะนะครับแล้วเราก็จะมาถอดกราฟดูว่าที่คุณมีอาการที่คุณคิดว่าอย่างโน้นอย่างนี้หัวใจเป็นอย่างไรถ้าหัวใจคุณผิดปกติจริงเราก็มียาให้แต่ถ้าคุณถึงคุณมีอาการเหวๆหวออะไรต่างๆเนี่ยแต่อาการของแต่กราฟหัวใจก็เต้นเป็นปกติก็คุณไม่ได้เป็นโรคหัวใจคุณอาจจะเป็นโรคสมองก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่สุราษฎร์โรงพยาบาลหลังคาแดงนะครับเขาเรียกว่าโรงพยาบาลหลังคาแดงนะน้องแซมคงรู้นะนะหรือว่าน้องกะเพราก็น่าจะเคยไปหาเปล่าเฮ้ยบ้าพี่หนูจะไปหาได้ไงกะเพราสุขภาพกะเพราดีอยู่นะครับพี่หนูนั่นแหละไปเถอะหลังคาเขียวนะครับก็นะโรงพยาบาลบ้านดอนไอโรงพยาบาลไม่ใช่บ้านนาโรงพยาบาลบ้านดอนเนี่ยก็โรงพยาบาลขามเตี้ยนะแต่ถ้าเลยไปพูนพินเนี่ยเขาเรียกโรงพยาบาลหลังคาแดงนะครับฉะนั้นถ้าใครเคยไปแอดมิดนะน้องน้องสายหมอกเคยไปแอดมิดสักคืน2คืนไหมล่ะหรือไปกินไปรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลเออนะครับน้องสายหมอกหันมาพรับเลยนะบอกว่าแซมโน่นแซมโน่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็

้องน้องสายหมอกเคยไปเอ็ดมิดสักคืน2คืนไหมล่ะหรือไปกินไปรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลเนอะนะครับน้องสายหมอกหันมาพรับเลยนะบอกว่าแซมโน่นแซมโน่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็พอมองเวลาแล้วนะครับก็คุณพี่ผู้ใหญ่คุณพี่ได้ไงผู้ใหญ่ชุยนะผู้ใหญ่ชุยบอกว่าหนูหนูนะครับดีเจหนูเดี๋ยวเรามามานั่งทานกาแฟที่ชมรมชมรมสื่อออนไลน์เมืองร้อยเกาะกันดีกว่านะครับเพราะว่ามีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับน่าอร่อยมากเดี๋ยวแวะเวียนไปก็แล้วกันนะครับ

ากรายการลูกทุ่งสมุยทีมดีเจหนูทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับก็แล้วกันเนาะนะครับอยู่ในอ้อมอกใจของท่านนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับไม่ว่าท่านผู้อำนวยการนะทั้งสองสถานีนะครับขอบคุณท่านพ่ออกี้สถานี FM 102.0 MHz อสมทขอบคุณพ่อแดงขอบคุณน้องแสนดีนะครับที่อยู่ที่นะที่อยู่ที่เฉวงนะครับที่อยู่ในคลื่นของ FM 101.25 MHz รวมไปถึงผู้สมัครรายการของผมทุกคนนะครับไม่ว่าน้องโอมน้องปาดนะครับร้านโอมโตไทยนะครับขอบคุณน้องวันลบมีเพียรนิติกรเด่นนะครับบริษัทมูลทองคำรวมไปถึงโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองกลางอ่าวนางโรงพยาบาลสมุยทีมคาเคสวิตและกาแฟสุขภาพเพชรสยามด้วยนะครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา MCOT Radio Network

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรุดตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยให้กำลังใจอาสาสมัครทำอาหารส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพรรคภูมิใจไทยที่ทำอาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพิ่งเปิดโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวทางนี้นายอนุทินได้เดินตรวจเยี่ยมโรงครัวพร้อมทักทายและให้กำลังใจอาสาสมัครรวมถึงสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรอีกหรือไม่ก่อนจะเดินเข้ามาดูเสบียงอาหารที่เตรียมไว้ดูแลประชาชนซึ่งโรงครัวดังกล่าวได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามารับอาหารได้ทันทีและยังมีการส่งมอบผ่านเครือข่ายของพรรคในการไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆซึ่งมีการส่งไปแล้วกว่า 20,000 กล่องและยังมีการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Delivery ชื่อร้านโรงครัวภูมิใจไทยอีกด้วยรัฐมนตรีเกษตรสั่งกรมชลประทานสนับสนุนกทม.ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกขณะนี้กรมชลประทานได้เสริมเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งลดระดับน้ำในระบบเพื่อให้สามารถรับน้ำที่กทม.ระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวชายทะเลออกสู่อ่าวไทยและผ่านแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนายสุริยะกล่าวว่าห่วงใยชาวกรุงเทพที่ยังเผชิญน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตสายไหมและบริเวณใกล้เคียงโดยวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายสุริยะกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาคกลางฝั่งตะวันตกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้เกณฑ์ควบคุมทำให้เจ้าจำเป็นต้องทยอยเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับให้บริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเสปูด้วงรับไม้ต่อเลขาสมช.ลุยงานทันทีเผยนายกเร่งแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งเลขาสมช.อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่โดยแนวทางการทำงานสมช.จะขอไปศึกษาเตรียมการก่อนซึ่งรู้ว่าไม่มีเวลาดูงานหรือฝึกงานในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากรู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติหน้าที่จึงเตรียมตัวมาแล้วได้ศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้และจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเล็กน้อยและจะมาเล่าถึงแนวทางการทำงานให้ฟังผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีชายแดนไทยกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาดคัฟเวอร์มาร์กลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะโซลิวายส์ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อป

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ราธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow! พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน 2569 เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงา

0: แล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow!พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะรอใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้ม

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear มาแล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27กันยายน2569ณ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียม

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สเตจพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน 2569 เวลา 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาล
6: คร
7: ับ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
7: ค่ะ
6: ส่งท่า

0: ท้ายเดือนกันยายนก็โบกมืออำลาสำหรับท่านที่
1: เกษ
0: เก
1: ีย
0: ษ
1: ณ
0: ียณวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็แต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านตามปกติได้นะฮะอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็แวะร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างก่อน นั่งดื่มกาแฟนั่งอะไรสักพักก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะฮะเพราะว่าเคยออกจากบ้านทุกวันวันปฏิบัติงานนะแต่จู่ๆจะให้หยุดเลยคงอาจจะยังต้องปรับตัวหน่อยนะ
1: พรุ่งนี้ยังไม่โหดร้ายเท่ากับตอนไหนรู้ไหมคะเท่า
0: ตอ
1: ก
0: น
1: ับ
0: ไหน
1: เย็นวันนี้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เท่ากับเย็นวันนี้ที่ฉันเคยโดยบังเอิญ
0: ครับ
1: ไปเจอคนที่ทำงานวันสุดท้ายตลอดชีวิตเขาทำงานที่เดียวอะค่ะแล้วก็เกษียณแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวปรากฏภาพที่เห็นก็คือว่าหลานพี่น้องมารับกลับบ้าน
0: โอ้โหเออ
1: มันก็อบอุ่นหน่อยนะคะคือเวลาเกษียณก็ตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่จะมีคนมาแบบส่งขึ้นรถกลับมาบ๊ายบายอะไรเป็นคนตำแหน่งกลางกลางธรรมดาธรรมดาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรมา20หรืออาจจะ30 ปีได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยภาพเห็นภาพเป็นภาพที่สวยอ่ะมีพี่น้องมีหลานหลานมารับกลับบ้านค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุสำหรับท่านที่วางมือนะส่วนท่านที่ยังมีอะไรทำต่อเพราะว่า60ยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มแน่นยังเป็นสาวเป็นหนุ่มอยู่หลายท่านก็อาจจะยังทำงานต่อนะเป็นข้าราชการก็อาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือไปทํางานภาคเอกชนอย่างไปส่วนภาคเอกชนก็อาจจะไปหากิจการส่วนตัวหรืออะไรทํากันก็แต่ละท่านก็คงจะมีเส้นทางกันนะ
1: ไม่เหงาหรอกค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสังคมผู้สูงวัยว่างมากแล้วก็มันต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ต้องไปเข้าคลาสเต็มตัวก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะไปเข้าคลาสอะไรค่ะดูในโซเชียลเดี๋ยวมีอะไรให้คิดเยอะเลยฉันจะไปทางไหนอยู่ที่ว่ามีเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามีเงินรู้จะไปยังไงแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมีทางไปหลายทางแต่ห้ามไปกับพวกสแกมเมอร์อันตรายที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าช่วงเกษียณมีแพ็กเกจออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าภาคเอกชนกลุ่มนี้แล้วก็กำลังว้าวุ่นในใจบางคนเขาก็ไม่ได้หนักแน่นเลยนะคะพี่ไพศาลกำลังว้าวุ่นในใจกำลังคิดว่าเงินก้อนนี้จะลงทุนยังไงให้มีดอกเบี้ยแล้วก็งอกเงยมาไปทัวร์สักปีละ2 ครั้งไปกินแชร์กับเพื่อนสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันงอกเงยอันนี้เดี๋ยวพูดถึงกลางๆนะบางท่านอาจจะไม่ต้องคิดเลยพวกนี้ก็ได้
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นช่องค่ะที่ทำให้เป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร
0: ์หลายท่านอาจจะเตรียมการไว้แล้วไปลงทุนนู่นนี่นั่นเอาไว้บ้างตามสมควรบางท่านก็ซื้อกองทุนเล่นหุ้นอะไรไปตามเรื่องนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยวันนี้โอ้โหใจหายวาบเลยนะคุณนัน
1: ลงอีกแล้วเหรอคะ
0: หุ้นไทยร่วง35 จุดกว่ากว่า
1: สาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
0: 2%กว่ากว่าโอ้โหเศรษฐกิจ
1: ปัญหาจากอะไรอะคะ
0: เจอน้ำท่วมเจออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไทยไอที่พอจะฟื้นได้บ้างเนี่ยก็กลับไปย่ำแย่แล้วก็อีกประการหนึ่งมันก็ไอบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันสูงขึ้น
1: ดอกเบี้ยทั้งนั้นจะดีกว่า
0: ดอกเบี้ยสหรัฐจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกเงินก็เทออกวันนี้สุทธิเลยในต่างชาติขายหมื่นกว่าล้านสุทธินะวันเดียวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนกว่าล้านแล้วก็ร่วงลง35 จุดก็คือมันจริงทั้งดัชนีก็ร่วงหนักจริงแล้วก็โวลุ่มก็มาก็แสดงว่าวันนี้คือหุ้นหลุดจาก1,600 จุดคราวนี้ไปอีกพอสมควรนะเพราะปิดที่1,550 จุด
1: ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะพี่ไพศาล เรียนคิดว่าคนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยค่ะมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยประเทศไทยคนไทยเลือกคนมาทำงานไม่ว่าจะกทม.หรือรัฐบาลและผลงานออกมาเป็นเช่นนี้มันเห็นภาพทั้งอนาคตภาพทั้งปัจจุบันและภาพทั้งอนาคตว่ามันไม่มีค่ะพี่ไพศาล
0: เห็นความอาภัพอัปภาค
1: มันมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นที่พึ่งที่หวังให้ประเทศไทยอ่ะมันจะมีความเจริญก้าวหน้าบรรดารัฐมนตรีลูกเทพดูวันนี้สิคะพากระดมโพสต์ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยา
0: เห็นว่าตีกันวุ่นวายไปหมดสับสนวุ่นวาย
1: เหมือนเป็นของเล่นเหมือนเป็นของเล่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นสสสิงห์สสอยุธยาหรือสสอ่างทองแล้ววันก่อนก็รัฐมนตรีช่วยนั่นก็ลูกเทพเหมือนกันมหาไทยก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลย
0: ครับ
1: เอาแล้วรองโฆษกรัฐบาลซึ่งก็อยู่ในข่ายลูกเทพเหมือนกันก็แถลงส่งข่าวนักข่าวมั่วไปหมดคือคุณอนุทินก็มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิแต่คุณอนุทินอยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องใช้ลูกเทพมาทำงานน่ะพี่ไพศาล
0: เพราะว่าก็บ้านใหญ
1: ่แล้วดูคุณภาพคุณภาพออกมาเนี่ยคุณภาพมันออกมาแบบเนี้ยเรียกเข้าใจเลยนะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอนาคตค่ะพอการค้าก็เหนื่อยเมื่อวานเห็นหน้าคุณธัปนีเกียรติไพบูลย์เอาข้าวเอาน้ำไปแจกอยู่สุวรรณภูมิคือทุกคนนี่แบบท้อแท้มากเหนื่อยมากที่จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นเจอผู้รับผิดชอบปล่อยน้ำท่วมไม่เตือนประชาชนเลยไม่ต้องเถียงเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงการบินไทยก็จากกลุ่มเดิมที่พากันฝ่าวิกฤตจนหลุดพ้นออกจะมาจากแผนฟื้นฟูได้พอชุดใหม่มาพี่ไพศาลเกินบรรยายอ่ะเกินบรรยายไม่รู้จะโหมันเกินบรรยายมันดูไม่มีอนาคตจริงๆหอการค้าไทยวันนี้เร่งให้แก้ผักดันแก้คอขวดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเผชิญปัญหาทั้งเที่ยวบินล่าช้าผู้โดยสารสัมภาระตกค้างและแอร์คาร์โก้แอร์อัดจากข้อกำหนดด้านพื้นที่กำลังขนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงาน7เดือนแรกของปี69การค้าทางอากาศมีมูลค่าถึง 5.53 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นการส่งออก 2.42 ล้านล้านบาทแก้เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงพีคซีซั่น
0: ครับ
1: พร้อมเตรียมเสนอแนวทางระยะเร่งด่วนกลางยาวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยหมด
0: วันนี
1: ้ว่า1ตุลาจะรับนักท่องเที่ยวจีนใครจะมาคะ
0: ครับวันนี้สภามียัตติเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะแล้วคุณชวนหลีกภัยก็อภิปรายคุณชวนเนี่ยโยงมาถึงเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิกับการบินไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โดยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณชวนก็บอกว่ามันไม่ใช่สร้างความเสียหายกับธุรกิจการบินไทยนะ
1: ใช่ค่ะจากประเทศ
0: แต่ว่ามันทำให้เสียติยศชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยย่อยยับเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะเรียกร้องว่าท้ายที่สุดตอนนี้กรณีที่จะยกเลิกการรับคลังสินค้าเข้าออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่งการบินไทยเขาบริหารอยู่เนี่ยคือจะหยุดรับเพื่อมาเคลียร์ระบบของตัวเองเนี่ย 1-6 ตุลาคมคุณชวนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เสียหายมากภาพพจน์ประเทศจะเสื่อมเสียอย่างรุนแรงความเชื่อถือจะหมดไปเพราะฉะนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลสามารถแก้ไขได้แม้บริษัทการบินไทยจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วแต่กระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ดังนั้นไม่ควรดูดายควรเข้าไปพิจารณาร่วมกับบริษัทว่าการยกเลิกการรับสินค้า ขาเข้าขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิตั้งแต่1ถึง6ตุลาคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นใหม่ที่เราเพิ่งทราบนะจากการอภิปรายของ
1: ก็เมื่อกี้คุณพจน์ก็พูดทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในขณะนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่หนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบประธานบอร์ดการบินไทยก็คือคุณลวรนแสงสนิทนะคะ
0: ประหลัดคลัง
1: แล้วก็ตัวบอร์ดเขาก็ตั้งแต่ตอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนที่ทางกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นใหญ
0: ่
1: เอาเข้ามา
0: คุณเอกนิติก็เคยมาเป็นประธานนะ
1: คุณวิระไทยก็อยู
0: ่
1: นะคะไปดูค่ะทราบดีว่ามีปัญหาแต่การแก้ปัญหาในสถานีเป็นการหนีปัญหาไม่สู้ปัญหาไม่รับผิดชอบเกิดเรื่องก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยขาดความรับผิดชอบผมย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ประธานนำสิ่งนี้ให้รัฐบาลรับทราบรัฐบาลมีเวลาวันนี้ในการทบทวนกับบริษัทการบินไทยเพื่อที่จะยกเลิกคำสั่งที่หยุดรับสินค้าเข้าออกในคลังสินค้าเพราะมันเป็นการทำลายชื่อเสียงของประเทศเราอย่างมากค่ะแล้วอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกแค่10กว่าวันเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ
0: เข้าใจว่าจะเริ่ม12ใช่ไหม12ตุลาคม
1: 12ถึง16งานใหญ่มากๆท่านเละต่อเนื่องไปจนถึงวันนั้นสิ้นค่ะสิ้นศูนย์สิ้นเลยล่ะเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศไทยจบ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมทัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ฝั่งทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะคุณพจน์ก็คุณพจน์อาราวัฒนาประธานกรรมการหอการค้านะคะบอกว่าหอการค้าไทยเนี่ยกำลังเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็ปัญหาอย่างที่เรารู้กันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสนามบินเนี่ยเป็นจุดแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสนามบินเป็นประตูด่านแรกที่ผู้เดินทางสัมผัสเมื่อมาถึงประเทศไทยการให้บริการที่ติดขัดย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศสถานการณ์ยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งจะมีนักเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมหอการค้าไทยจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบการเดินทางและการให้บริการของการของท่าอากาศยานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนเรื่องแอร์คาร์โก้นะคะพี่ไพศาลที่คุณชวนบอกให้ทบทวนไอ้ที่จะหยุด 1-6 เนี่ยดร.พจน์บอกว่าไงไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ติดขัดอยู่แล้วช้าปัญหาไม่ได้เกิดจากปริมาณสินค้าอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับทั้งพื้นที่กำลังคนอุปกรณ์ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่เรียบร้อยอยู่แล้วอะค่ะช้ามากอยู่แล้วและพอมาเจอน้ำท่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ขอให้เร่งให้ทำให้มันเร็วให้ทำระบบให้ดีกว่านี้ผลักดันทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมาเจอรอบนี้หนักเข้าไปอีกค่ะขาดคนมองไม่เห็นอนาคตเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ก็อาจจะต้องลดสเกลธุรกิจลงมาอะไรที่ตัวเองทำแล้วมันเกินตัวไปก็ต้อง
5: หมายถึงอะไรคะ
4: การบินไทย
5: อ
4: ๋
5: อ
4: คุณทำทั้งเรื่องการธุรกิจการบินแล้วคุณไปทำไอ้เรื่องไอ้กราวเซอร์วิสกราวแฮนเดลลิ่งแล้วก็ไปดูเรื่องคาร์โก้ด้วยอะไรด้วยมันดูมันคือมันครบวงจรมันก็ดูดีอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีความพร้อมพออ้
5: าวแล้วทำไมบริษัทอื่นก็ทำได้ฮะแอร์เอเชียเขาก็ทำ
4: ก็เนี่ยผมก็ยังสงสัย
5: ว่าเขาก็ทำได้
4: รัฐบาลตัดสินใจเอาทหารเข้ามาช่วยซึ่งหลายคนก็ติงว่าเฮ้ยงานมันไม่ใช่ที่จะไปทดแทนได้นะทำไมไม่ตัดสินใจขอให้บางกอกแอร์เวย์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ AOT ซึ่งเขามีบริษัทลูกเขาอยู่แล้วให้เข้ามาช่วยแบ่งงานของการบินไทยผมว่ามัน
5: คงไม่ฟรีดิคะ
4: ผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องทางธุรกิจอะไรกันอยู่ด้วย
5: มันไม่ใช่เรื่อง
4: แต่ถ้าเป็นหน้าตาของประเทศขนาดนี้มันควรจะต้องลดไอ้เรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรลงถูกไหม
5: พี่ไพศาลคะน้ำเนี่ยดิฉันเห็นนายกเป็นเจ้าภาพดิฉันถามว่าเรื่องสุวรรณภูมิใครเป็นเจ้าภาพคะในการแก้ปัญหา
4: จริงๆก็ต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยดูแล
5: ใครรัฐมนตรีอะคะ
4: ตั้งแต่มีกรณีเรื่องตั้งแต่นายกกลับมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณพิพัฒน์นั่งเป็นประธานเมื่อวันอังคารที่แล้วนู้นหรือบางครั้งวันอังคารนู้นเลยนะนั่นน่ะเห็นคุณพิพัฒน์ครั้งสุดท้ายนะ
5: แล้วดิฉันไม่เห็นคุณพิพัฒน์อีกเลย
4: แล้ว
5: ดิฉันไม่เห็นคนของฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาสุวรรณภูมิเลยไม่เห็นเลยค่ะ
4: ก็จะมีคุณโต้ง
5: มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งไปโวยๆเพราะตัวเองเดือดร้อน
4: แล้วก็มีคุณโต้งศรีสะเกษ
5: ก็เดือดนั่นส่วนตัวหมดเลยค่ะที่โวยได้เพราะตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่มีคนของรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาแบบออกหน้า
4: เรื่องทางคลังใช่ไหมคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
5: ใครอะคะ คุณเอกนิติก็ไม่เห็นนะคะ
4: ประธานก็คุณแล้ววันลง
5: ไม่เห็นเลยค่ะ
4: คุณเอกนิติแล้วก็นายสีก็
5: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยทำไมงานนี้ดิฉันไม่เห็นคนที่เป็นเจ้าภาพของรัฐบาลเลย
4: แล้วนายกก็ไม่ได้จี้
5: ที่ต้องไปยืนแล้วก็บัญชาการถูกไหมคะ
4: นายกก็ไม่ได้จี้นะ
5: นายกก็ปล่อยเลยนายกไปลุยน้ำแจกเงินไป
4: มอบหมายให้รัฐมนตรีกลาโหมให้ช่วยจัดทหารไปช่วยในงานซึ่งคนก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ยกกระสอบทรายมาป้องกันน้ำท่วมสนามบินนะไอ้อย่างนั้นนะใช้
5: กำลัง
4: ใช้แรงงานมนุษย์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตหรือว่าอะไรเพราะตกลงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เมื่อวานคุณอันเขาบอกว่ามันต้องมีเซอร์ติฟิเคตใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: มันต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตขับไอ้รถเที่ยวขนอะไรต่างๆนี่ใบอนุญาต
5: มันอย่างนี้ค่ะพี่ไหน
4: จัดระบบอะไรต่าง
5: การเกรียงของบนพวกเนี้ยบนเรือหรือว่าบนเครื่องบินเนี่ยคนที่จะคำนวณ น้ำหนักเอาวางอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตค่ะ
4: ต้องผ่านการอบรมต้องผ่านมาตรฐานอะไรเขานะของอันเนี้ยองค์กรความปลอดภัยเรื่องการบินนะซึ่งเขาจะมีการ
5: เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่อบรมด้วยค่ะ
4: เขาจะมีการเข้มงวดคนมาอยู่ค่ะเอ๊ะคุณอันมันมีเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกสะเทือนใจมากนะเพราะว่าก็มีความผูกพันอะไรเขาในบางระดับอยู่มันมีข่าวว่าวิกฤตน้ำกรุงท่วมกรุงเทพรอบนี้เล่นงานสยาม Amazing Park หรือสวนสยามเดิมนะหนักสุดเป็นประวัติการจมน้ำเกือบ 100% ต่อเนื่องเป็นวันที่5รุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่เคยกระทบเพียง 30% เที่ยวนี้ทั้งเครื่องเล่นทะเลเทียมเสียหายหนักศูนย์รายได้ช่วงไฮซีซั่น

0: ซึ่งคาดเบื้องต้นว่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็จำเป็นที่ต้องประกาศปิดยาวครึ่งปี
1: 6เดือนเลยค่ะ
0: แล้วจะเร่งฟื้นฟูครั้งใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาเปิดอีกทีก็สงกรานต์2570
1: แล้วพี่วิสาลองคิดดูนะคะมาทำกับเขาในเดือนตุลาซึ่งมันกำลังจะเข้าไฮซีซั่น
0: ลูกค้าใหญ่คนจีนคนจีน
1: ชอบมาก
0: คนที่
1: ไปเที่ยวเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทย
0: ไอ้ของแปลกของอะไรแบบเนี้ยคนจีนแล้วเขาเอาใจถึงขนาดว่าเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปด้วยนะเขาต้องเติมสวนสัตว์เข้าไปในพาร์ทหนึ่งให้คนมาเดินดูอ่ะมีสัตว์มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นสวนสัตว์เลยนะเพิ่มเติม
1: ซาฟารีเวิร์ก็เหมือนกันค่ะซาฟารีเวิร์กก็หนักมาก
0: แล้วก็แต่เที่ยวนี้เบาหน่อยเที่ยวนี้ไม่หนักเทียบกับปี54เบากว่าแต่สวนสยามเนี่ยผมนึกไม่ถึงเลยเห็นว่าทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วอาสาสมัครมาช่วยเอาสัตว์ออกไปนะแล้วเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะมอบให้หมดเลยเขาไม่ทำสวนสัตว์ละนะเขาจะเอาเน้นเฉพาะไอ้ที่เป็นฟรีปาร์คเขาอย่างเดียวนะก็คุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศลูกชายคุณชัยวัฒน์นะลูกชายคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศซึ่งรับช่วงไม้ต่อจากบิดาตอนนี้ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มสยามปาร์คซิตี้บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้วิกฤตหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอรุนแรงกว่ามหาอุทกภัยปี2554ที่ขณะนั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียง 30% เท่านั้นแต่น้ำท่วมรอบนี้จมมิดทั้งสวนสนุกรวมถึงทะเลเทียมซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรุนแรงเช่นกันเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรใต้น้ำแล้วยังทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลในช่วงไฮซีซั่นนะก็คือเด็กก็ปิดเทอมนะตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีก็ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินไว้ว่าคงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนแผนการสังคายนาเนี่ยคงต้องปิดยาว6เดือนตั้งเป้าเปิดให้ทันสงกรานต์ปีหน้าโดยคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้หยุดให้บริการเป็นเวลา6เดือนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยโดยเตรียมดำเนินงานทันทีหลังน้ำลดดังโดยจะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเจรจาขอสินเชื่อฟื้นฟูจากสถาบันการเงิน
1: อยู่ๆก็
0: แล้วก็จะยกเลิกโซนสวนสัตว
1: ์
0: ยกเลิกการเปิดเข้าชมโซนสัตว์ฟรีโดยเตรียมประสานงานส่งมอบสัตว์ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีบิ๊กคลีนนิ่งทะเลเทียมเร่งบูรณะพื้นที่ทะเลกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมใหญ่ราว 3-4 เดือนนะก็คงจะต้องไปกู้ยืมมากอบกู
1: ้มันใช่ไหมเนี
0: ่
1: ย อยู่ๆก็เป็นหนี้
0: ครับ
1: อยู่ๆก็เสียรายได้ละร้อยล้านอยู่ๆก็เป็นหนี
0: ้แต่ถ่ายภาพมาก็น่าตกใจลาจอด
1: เป็นน้ำหมดเลยค่ะ
0: เป็นน้ำเป็นบึงไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ระดับมันคงไม่ถึงกับสูงมากหรอกแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี30เซน45เซนน่ะ
1: คุณวุฒิชัยที่เป็นทายาทคนที่2ในจำนวน3คนของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะคุณชัยวัฒน์ก็เป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกสวนสนุกแล้วก็สวนน้ำในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คุณวุฒิชัยทุกวันนี้ที่มารับหน้าที่แทนเนี่ยเขามีสมาคมสวนสนุกโลกนะ International Association of Amusement Parks and Attraction IAAPA มีมติแต่งตั้งคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศเป็นนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นตอนนี้ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกด้วยเป็น Chairman of the Board หมดวาระไปเมื่อปี67นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่2ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวนสนุกโลกค่ะ เรื่องสวนสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
0: ผมเป็นนักข่าวก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์อยู
1: ่ค่ะ
0: ผมคิดว่าน่าจะหลายครั้งอยู่แหละแต่ละห่างเป็นช่วงเวลานะ
1: ค่ะ
0: สัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ทำสวนสยามยัง
1: ตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: เขาเป็นคนเริ่มเรื่องธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเป็นรุ่นแรกๆหมู่บ้านของเขาก็คือหมู่บ้านอมรพันธ์
1: อยู่ที่อะไรรามินทา67
0: เขาเริ่มที่เสนาแถวย่านเสนาเสนานิเวศธรรมนะหมู่บ้านอมรพันธ์แล้วลูกน้องเขาที่ทำงานด้วยกันมาเขาเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องก็สามสี่คนนะลูกน้องเขาแต่ละคนก็ไปแยกไปตั้งเป็นเจ้าของกิจการหมู่บ้านจัดสรรอะไรเยอะไปหมดอย่างผมนึกตัวเร็วนึกไม่ออกแต่ว่ามีหลายคนที่ผมเจอทีหลังเนี่ยผมก็เจอเขาตั้งแต่ตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณชัยวัฒน์ที่อมรทศข้อสมัยให้มาทำอมรพันธ์นะแล้วคนนี้ก็เป็นมือซ้ายคนนี้เป็นมือขวาอะไรเงี้ยคุณชัยวัฒน์เขาก็เป็นตัวเฮียเขาเป็นเชื้อสายจีนด้วยกันหมดอ่ะแล้วก็แยกไปทำกิจการนู่นนี่อะไรต่างทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จู่ๆเนี่ยแกเกิดคือแกบอกว่าแกเป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับไอ้สวนสนุกเรื่องอะไรเงี้ยนะฝังใจเรื่องเด็กแกเลยมาลงทุนทำไอ้บริเวณสวนสยามเนี่ยแกพัฒนาหมู่บ้านก่อนแล้วมันมีที่ที่กว้างแกกันเอาไว้แล้วมาทำเป็นสวนน้ำสวนสยามเดิมมันคอนเซ็ปต์เป็นสวนน้ำทะเลกรุงเทพนะคราวนี้ผมเนี่ยไปผูกพันกับเขาเพราะว่าผมไปซื้อบ้านเขาเป็นบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนะที่อมรพันธ์ที่สวนสยามสมัยปี2520ผมซื้อตั้งแต่2524แล้วเข้าไปอยู่จริง2526
1: บ้านเดียว
0: เป็นทาวน์โฮมมันมีสองหลังติดแล้วก็เป
1: ็
0: นสองหลังไปอยู่ก็ราคาไม่ถึงล้านแล้วก็เพิ่งจะขาย
1: กี่ตารางวาคะตอนนั้น
0: 60
1: ตารางวาราคาไม่ถึงล้าน
0: ไม่ถึงล้านประมาณ 4-5 แสนบาท
1: ปี2524
0: ซื้อตั้งแต่2524เข้าอยู่จริง2526
1: ถูกต้องค่ะเพราะหมู่บ้านสัมมากรที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี2526-27ราคา 460,000 สัมมากรใช่ค่ะ70-80ตารางวาในตอนนั้นราคา 460,000
0: ครับน่าเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะผมจะไปซื้อตรงที่คันนายาวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเป็น10ปีจนกระทั่งมีหนุ่มสาวก็จะสร้างครอบครัวเนี่ยเขามาตามหา
1: ขอซื้อ
0: เขารู้เขาคงไปเช็คชื่อว่าผมเป็นสื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยนะเขาตามมาจนกระทั่งสามารถติดต่อได้คุยแล้วก็มาเวียนโทรมาขอซื้ออะไรต่างๆจนท้ายสุดก็โอเคเห็นกับความที่เขามุ่งบ้านเลยเขาจะแต่งงานก็เขาจะอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกเขาทำงานการบินไทยเขาสะดวกอะไรเขาอะไรของเขาไปก็เลยตัดสินใจขายไปยังเสียดายอยู่กันนะน่าจะเก็บเอาไว้
1: ใช่ค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยค่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าวันนี้เพิ่งเจอเดินไปฟิตเนสมาก็เจอพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าปี54เขายังไม่เจอขนาดนี้เลย
0: เพราะว่ามันคือรุ่นแรกๆเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านรุ่นแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถนนอะไรต่างๆมันขึ้นมาอยู่เหนือหมดเลยแล้วผมยังนั่งนึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมยังจำได้นะว่าผมเข้าอยู่ปี26เพราะว่าพอผมอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวมันเกิดคดีแบบคลึกโครมมากในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านผมถนนตรงสวนสยามคดีฆาตกรรมคุณสุวรรณีสุคนธา
1: อ๋อเกิดตรงนั้นแฮปปี้แลนด์ใช่ไหม
0: แฮปปี้แลนด์จากแฮปปี้แลนด์แล้วก็คนร้ายเนี่ยที่เอาคุณสุวรรณีขับมาตรงสวนสยามแล้วก็มาฆ่าแล้วก็ทิ้งรถไปตรงถนนตรงสวนสยามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันยังเปลี่ยวมันยังไม่มีบ้านเรือนยังไม่มีอะไรไอ้ถนนที่ลัดมาจากไอ้ถนนเสรีไทยสวนสยามแล้วจะมาออกรามอินทราเส้นนั้นนะคุณสุวรรณีมาเสียชีวิต2527ซึ่งผมก็จำเหตุการณ์ได้เพราะตอนนั้นผมย้ายมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ้ยผมแสดงว่าผมอยู่มาก่อนนิดหน่อยผมก็น่าจะอยู่ประมาณ26 พราะเหตุการณ์คุณสุวรรณีถูกสังหารปี2127ก็เลยโยงไปอีลุงตุงนังไปหมดเลยอันสืบเนื่องมาจากสวนสยามจมน้ำนะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึง
1: เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะมีเรื่องน่าเศร้าเยอะค่ะคนที่ไม่ควรจะหมดเนื้อหมดตัวไม่ควรจะเป็นหนี้ก็มาเป็นหนี้จากเตือนเรื่องน้ำนี่แหละ
0: ครับ
1: เตือนมากเตือนน้อยไม่รู้แต่คนเขาหมดตัวกัน
0: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับนันครับคุยกันต่อฮะมีท่านผู้ฟังแจ้งว่าการรับฟังทาง Facebook มีเสียงรบกวนเป็นเสียงจีจีเสียงจีจี
1: จากอะไรอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: หูยันเคลียร์มากเลยนะ
0: คะคุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าในหูฟังเราเนี่ยเคลียร์มาก
1: ปกติมากแล้วห้องเรียนก็เหมือนห้องเดิมอะ
0: ไม่แน่ใจท่านแจ้ง
1: ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นขอให้ดูที่เรา
0: คุณปุญญวัฒน์รัตนภักดีแจ้งมานะ
1: ค่ะ
0: คุณสุขใจจะไกว่กว่าก็พูดถึงชีวิตคุณชัยวัฒน์เหลือมอนเลิศนะบอกชีวิตท่านเปรียบได้กับตุ๊กตาล้มลุกเก่งมากๆค่ะไม่เคยยอมแพ้แม้ล้มละลาย
1: อ๋อล้มละลายมาช่วงหนึ่งเหรอคะ
0: ผมจำไม่ได้อาจจะใช่นะอาจจะเคยเจออะไรมาพอสมควร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเลวีสบอกว่าอ่อนแอฝีแตกซ้ำๆ ICU ประเทศไทยใช่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะงานประชุมวันที่12-16-18เนี่ย
0: ครับ
1: ดิฉันมีติงมาแต่แรกแล้วอย่าให้อับอายขาขี้หน้าอย่าให้เสียเกียรติภูมิประเทศไทยคุณคีสบอกว่าภูมิใจไทยขาดคนเก่งถึงได้ดึงคนนอกเข้ามาเวลามีปัญหาคนในไม่มีปัญญาจะแก้
0: ครับ
1: นายกมีภารกิจเรื่องน้ำท่วมคลิปถอดรองเท้าเดินยังไม่สมบูรณ์ต้องไปถ่ายใหม่วุ่นไม่มีเวลามาทำงานเรื่องอื่นจริงเหรอฮะ คุณนาวิน
0: จับผิด
1: บอกว่า CEO การบินไทยและประธานบอร์ดลาออกเถอะครับถ้าบริหารงานแบบไร้ความสามารถและความรับผิดชอบแบบนี้ดิฉันได้คิดว่าทั้งควรจะลาออกและควรจะปลดด้วยค่ะเพราะว่าสร้างความเสียให้กับบริษัทมาก
0: เห็นว่าคุณโต้งเขาก็เข้าใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะบีบไปนะแต่ว่าบอร์ดประชุมแล้วก็บอร์ดก็ยังไม่ยอมมีมติก็แสดงว่าภายในเขาคงจะมีอะไรที่เรายังรู้ได้ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยที่แรกผมก็ยังนึกเลยว่าCEO ชายนิ่งสายโดดแล้วเพราะว่าคุณโต้งเขาพูดชัดเลยถึงขั้นเขาออฟเดอะเรคคอร์ดให้กับนักข่าวด้วยซ้ำ
1: ไปอันเจริญวรกุลเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใครนะคุณโต้ง
0: คุณโต้งศรีสะเกษอะยันตีช่วยคมนาคม
1: อ๋อสิริพงษ
0: ์สิริพงษ์นะครับสกุลเกียรติเขารู้สึกเขาจะกำกับดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย AOT อะไรนี้ด้วยก็เนี่ยก็เห็นว่าประชุมกันเครียดอะไรต่างก็ไม่มีมติปกแล้วก็ประชุมเสร็จคุณชายก็รีบมาที่สนามบินที่มาแล้วก็นี่ที่เป็นข่าวเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะว่าจะใช้เวลา72 ชั่วโมงเคลียร์ให้หมดอะไรต่างเนี่ยก็แสดงว่าในที่ประชุมบอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปลด
1: เคยได้คุยกับหนึ่งในบอร์ดตอนที่ เอ๊ะแกเป็นบอร์ดหรือเปล่านะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูก็แล้วกันเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟูเวลาที่เขาเข้าประชุมกับบอร์ดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าทำงานยากมากค่ะพี่ไพศาลการมาเป็นบอร์ดได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว้ทุกเรื่องทำอะไรยากมากยากที่สุดค่ะและนั่นคือบอร์ดชุดที่ฟื้นฟูนะคะอันนี้บอร์ดที่เข้ามาหลังจากที่เขาฟื้นฟูเสร็จแล้ว
0: ค
1: ่ะคนละบอร์ดกับที่ผ่านทำให้บริษัทได้กำไรนะคะคนละบอร์ดกัน
0: แต่มันก็เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีวิกฤตเนี่ยไม่สามารถจะรับมือได
1: ้ทั้งผู้บริหารและบอร์ด
0: ทั้งผู้บริหารและบอร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตได้ก็คือขนาดกระเป๋าล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินเนี่ยเป็นเรื่องภาวะวิกฤตขององค์กรละคุณยังไม่สามารถรับมือได้แสดงว่าจบข่าวคือเอาปลดเฉพาะ CEO ไปคนเดียวก็ไม่มีผลหรอกเพราะเรื่องมันคงไม่ใช่เป็นเพราะตัว CEO คนเดียวหรอกมันน่าจะทั้งองค์คาพยพของเขานั่นคราวนี้มันเป็นปัญหาอะไรติดขัดอยู่ตรงไหนคือเรื่องมันก็มีเค้ารางมาตั้งแต่การต่อสู้กันระหว่างคนที่เคยเป็นเจ้าของอย่างหน่วยอย่างรัฐนะแล้วก็แบงค์ที่พยายามจะเจ้าหนี้พูดง่ายเจ้าหนี้เขาดันอยู่กระทั่งฟื้นฟูมาสำเร็จแล้วจู่ๆรัฐจะ
1: สูงคนที่พระปลดหมดเลย
0: ไม่มีใครเลยที่ทำให้สู้กันอยู่นะสู้กันก็มีเกมเรื่องการเพิ่มโควต้ากรรมการอะไรต่างๆนั้นไปเพื่อที่จะชิงเสียงข้างมากอะไรนั้นไปเนี่ยคือมันมีร่องรอยของการต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจการควบคุมบริษัทนี้อยู่นะ
1: คือบริษัทเนี่ยล้มละลายไปแล้วบิ๊กตู่เนี่ยให้คุณปิยะสวัสดิ์คุณชาญสินตรีนุชกรใช่ไหมคะที่ไปศาลเข้ามาฟื้นฟูตอนนั้นน่ะขาวแม้กระทั่งปลาท้องโกลดจำนวนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะรักหรือไม่รักก็ตามแต่ว่าการบินไทยอยู่มาได้ทุกวันนี้จากการที่ลดคนที่รุงรังออกไปเยอะเลยค่ะ
0: แล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มันถือแว่นก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ขาย
1: แล้วก็ทำให้เงินเดือนที่มันอะไรที่มันเป็นเงินเดือนที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงมาเกือบครึ่งแล้วก็สวัสดิการของการบินไทยที่เมื่อก่อนนี้เวลาที่เข้าไปนั่ง Business หรือ First เนี่ยจะเห็นคนที่เขาเป็นสวัสดิการของเขาใช้สิทธิ์ของเขาในการมานั่งโดยที่เสียเงินนิดหน่อยมากๆนะคนเวลาคนที่เขาเสียเงินเต็มที่ไปนั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริษัทเสียรายได้ทุกวันนี้บิสเนสของการบินไทยคนแน่นมากนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: โดยที่พนักงานเนี่ยจะทีหลังอะถ้าไม่เหลือจริงๆไม่ได้นั่งเขาก็ปรับสวัสดิการแบบนี้เพื่อหารายได้ก็ไปเข้าบริษัทจนรอดมาได
0: ้ครับ
1: คนที่เคยสุขสบายที่เคยได้อะไรฟูก็คงไม่ชอบหรอกถูกตัดนู่นตัดนี่ออกไปที่เขายังวิตกกันอยู่เลยนะคะว่าอะไรที่ตัดไปแล้วเนี่ยบอร์ดใหม่มาแล้วไม่รู้เอากลับมาหมดหรือยัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อันนี้โยงใช่เรื่องของความทุกข์ระทมจากเหตุน้ำท่วม
1: ไม่ใช่ค่ะพี่
0: ที
1: ่
0: คุณอันจะพูด
1: วันนี้ดิฉันเจอ
0: ว่ามีอะไรที่มันนอก
1: ดิฉันเจอพนักงานที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์
1: แฟชั่นไอแลนด์ก็น่าจะเสียหายไปร้อยล้านนะคะ
0: เดี๋ยวชั้นล่างใช่ไหมชั้นบีนะ
1: เออไม่ค่ะเขาปิดห้างเขาเป็นเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
0: วันนี้ยังปิดอยู
1: ่เดี๋ยวที่ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าวันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดวันนี
0: ้พรหมวิหารได้เปิด
1: พรหมวิหารไม่ได้เอาปิดแค่วันเดียวพรหมวิหารปิดแค่วันเดียวพรหมวิหารคือห้างที่อยู่คู่กัน
0: อยู่คู่กันเชื่อมกันมีข้อมีสะพานเดินเชื่อมกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็นี่เข้าใจว่าเปิดวันนี้แต่ที่ปิดก็คือชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินของห้างแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งใหญ่มากๆนะคะ
0: ชั้นใต้ดินก็คือถ้าด้านหน้าติดถนนรามอินทราก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินส่วนทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นที่จอดรถใหม่นะอันนั้นก็จะเป็นบิ๊กซี บิ๊กซีแบบโมเดิร์นเลยนะไม่ใช่บิ๊กซีแบบสไตล์เดิมนะบิ๊กเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีที่โมเดิร์นมากเพิ่งจะปรับโฉมใหม่ครับ
1: ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสถามน้องที่เขาทำงานที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าของเขาเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาอยู่ชั้น3ก็ให้คุณตี้มาซื้อของนะอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมของเขาเปิดแล้วนะแล้วยังก็เลยถามว่าได้ลงไปดูห้องล่างบ้างไหมเป็นยังไงบ้างหนูก็ไปช่วยหนูไปช่วยท็อปขนของอยู่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครรอดไหมไม่มีใครรอดเลยค่ะพี่หมดเลยค่ะ
0: ข้าวของเสียหายหมด
1: หมดเลยไม่มีร้านไหนรอด
0: อ
1: ันนี้ก็บอกว่าตู้เย็นเป็นร้อย
0: ไม่มีใครยกอยู่นะ
1: ตู้เย็นเป็นร้อยร้อยเครื่องเลยนะบอกใช่ค่ะพี
0: ่
1: แล้วคนเล็กคนน้อยที่เช่าพื้นที่ขายชาขายกาแฟขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆน้อยๆเยอะแยะในนั้นไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: หมดตัวนะคะเป็นหนี้นะคะ
0: มีหลายร้านที่ผมสงสารเขานะไอ้ชั้นล่างมุมตรงข้ามกับมันเป็นโซนอาหารที่เพิ่งปรับปรุงเพิ่งเปิดได้ไม่นานอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักเดือนอ่ะอย่างมากนะพวก S&P ฮองมิน
1: ครัวบางนา
0: แล้วก็จะมีเขาจะมีอาหารอะไรต่างๆที่เขาเป็นเขาพยายามให้มันกระจายนะมีของญี่ปุ่นมีของอาหารจีนมีของอาหารเวียดนามมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ S&P หัวมุมอะไรเงี้ยก็ทำเป็นโซนเลยอันหัวนะทุกเปิดอีกร้านหนึ่งนะที่ผมเห็นเขาปิดรีโนเวทอยู่พักใหญ่นะก๋วยเตี๋ยวไอ้เย็นตาโฟเจียง
1: อ๋อเจียงลูกชิ้นปลา
0: เขาปิดรีโนเวทแล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนเขารีโนเวทมาเนี่ยแล้วก็เปิดโอ้โหคราวนี้ถ้าจมน้ำผมนึกเลยนะก็ต้องกลับมารีโนเวทกันใหม่อันนี้แต่ว่าอันนี้เขามีหลายสาขาหลายร้านเจียงก็มีชื่อเสียงลูกค้าเขาเยอะแต่เนี้ยก็คงจะกระทบนะคงได้รับผลกระทบอยู่
1: เอาเปิดวันนี้แหละ
0: พออยู่ชั้นใต้ดิน
1: วันที่30ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมกลับมาเปิดให้บริการวันพุธที่30กันยายน
0: อ๋อคือวันนี้เพิ่งวันน
1: ี้ใช่ค่ะเปิดชั้น1ถึง3เหมือนเดิมพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวคือชั้น B basement และไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือเลยหนูยังวิ่งไปช่วยเขาเก็บของที่ท็อปอยู่เลยค่ะเด็กโทรมาคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ก็เลยอินมากสงสารเพราะว่า
0: โอเคเขาก็เครือเซ็นทรัลนะข้างบนขึ้นไปของท็อปเขาชั้น2 3ชั้น1 2 3ก็เป็นเดี๋ยวนี้จากโรบินสันของ
1: ที่
0: เขาเป็นเซ็นทรัลแล้วเขาเซ็นทรัลมาลงแล้วแต่ว่ามันมีร้านของระดับรายเล็กรายน้อยรายย่อยตรงศูนย์อาหารหน้าท็อปอีกเพียบเลยนะ
1: ก็นั่นแหละค่ะที่
0: เ
1: รีย
0: นเป็นร้อยเป็นร้อยล้าน
1: ใช่ค่ะคนเล็กเรียนบอกว่าตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู้ตู้เย็นพังเป็นร้อยร้อยตู้
0: ผมก็ไปทานหลายมีทานมีอาหารหลายอย่างผมก็ไปทานเขาอยู่หลายร้านอยู่แต่น้อย
1: ก๋วยจั๊บสิคะพี
0: ่ก๋วยจั๊บทำไมทราบก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเนี่ยผมทานบ่อยที่สุด
1: ก๋วยจั๊บอ้วน
0: ก๋วยจั๊บ50-70 บาทนะมั้ง
1: 80ค่ะ
0: แล้วก็มีข้าวแกงแล้วก็มีข้าวแกงแต่ข้าวแกงไม่ผมเฉยๆไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก
1: ็
0: แต่ทานเขาอยู่เคยไปทานเขาครั้งหนึ่งร้านข้าวแกงเขามีอยู่สองสามร้านร้านข้าวแกงข้าวแกงแบบวางถาดเต็มอะ
1: ใช่ใช
0: ่สไตล์แบบออกมาแนวเป็นปักใต้ปักใต้หน่อย
1: อาหารปักใต
0: ้เป็นปักใต้หน่อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นโอ้โหนะคงจมไป
1: คุณภูริทัศน์ไล่เปลี่ยนมาว่าผมฟังมาดูเหมือนไม่พูดว่าบริษัทในห้างร้านตรงนี้มีประกันเขาน่าจะมีประกันน้ำท่วมได้ก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับ
0: คือถ้าเป็นเจ้าใหญ่อย่างท็อปอย่างอะไรเนี่ยหรือบิ๊กซีพวกนี้ผมว่ามีประกันแต่ร้านเล็กๆผมไม่แน่ใจผมพูดตรงๆ
1: ร้านขายที่นอนร้านขายยาสมุนยานึกออกไหมคะที่มีแผงอยู่แล้วก็ขายยาทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรวิตามินอะไรต่อมีอะไรอ่ะพวกมีประกันอะไรคะ
0: ผมคิดว่าน่าแล้วก็ถ้าจะ
1: ร้านขายที่นอนหมอนมุ้งเล็กๆกระจิบผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าม
0: าเช่าพื้นที่ห้างแล้วให้ห้างทำสัญญาที่จะช่วยชดใช้อะไรผมก็ไม่เชื่อถูกไหมเขาคงไม่ทำสัญญาอะไรที่จะไปโอ้โหเป็น ยอมคุ้มครองอะไรขนาดนั้นผมเกรงว่าจะเหนื่อยอ่ะเกรงว่า
1: ร้านขายลูกชิ้นระเบิดอย่างเงี้ยมีประกันอะไรครับพี่เบียร์ครับ
0: แล้วก็ซื้อประกันน้ำท่วมห้างระดับนี้นี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะปี54เขารอดนะผมบอกได้เลยนะปี54ห้างเซ็นทรัลเขาบล็อกน้ำเขาอยู่หมดเลย
1: ประเด็นก็คือว่าไม่บอกเขาเลยถ้าบอกอ่ะเขาจะปล่อยให้เขาสูญเสียขนาดนี้หรอคะและที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นที่ฉันไม่ได้ส่งคลิปให้พี่ไพศาลดูเด็กที่อยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังถ่ายลงมานะคะน้ำในพื้นที่ถนนที่จะขึ้นลานจอดที่จะขึ้นอาคารจอดรถเขานะคะวันแรกเนี่ยท่วมสูงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลวันรุ่งขึ้นแห้ง 100% เลยเขาเทียบให้ดูเขาบอกเด็กฝีมือขนาดไหนเวลาเอกชนเขาทำเนี่ยแค่วันเดียวน้ำแห้งได้ถ้าบอกเขาสิว่ามันจะขนาดนี้ทำไมเขาจะเอาไม่อยู
0: ่เขาบล็อกหมดใช่เพราะว่าเขาลงทุนขนาดนี้ผมว่าเขาแทบจะเรียกว่าสร้างเป็นกำแพงไว้ล้อมรอบ
1: ปี54เขายังเอาอยู่เลย
0: ครับ
1: คุณสื่อสารยังไงอ่ะคนเสียหายขนาดนี
0: ้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับมาคุยต่อครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะพี่อาจารย์ค่ะโอ้วันนี้เยอะนะคะวันที่เรารอวันที่หลายๆคนรอคอยก็วันที่ราชบัณฑิต
2: ราชบัณฑิตใช่ไหมเวทีราชบัณฑิต
3: ใช่ค่ะแต่ละท่านเรียนว่าถ้าเวลามีเวลาเนี่ยน่าจะเรียนต้องขอไปเรียนไม่ได้ฟังทั้งหมดดูแค่ตามที่เป็นข่าวก็ท่านอดีตศาลสิทธิโชคอินทรวิเศษปัจจุบันเป็นกรรมการกกต.นะคะแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติหัวสว.พูดในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคมเรื่องความจริงที่ควรรู้เขามีการไฮไลท์มาว่าผมได้หารือกับคณะกรรมการกกต.ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ผ่านเลยไปโดยที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคนทั้งประเทศรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่กกต.ทำเป็นไม่รู้และยกคำร้องทั้งหมดกกต.จะให้ความเป็นธรรมกับแผ่นดินนี้ได้อย่างไรนี่คือคำพูดที่ไฮไลท์มาสำหรับคุณสิทธิโชคนะคะส่วนท่านวัดติงสมิธตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจดุลพินิจของกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าการแถลงมติเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยไร้เหตุผลชัดเจนสอเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็เปิด6ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะหกช่องทางทางกฎหมายช่องทางที่หนึ่งนะคะหกช่องทางทางกฎหมายช่องทางแรกก็คือการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาซึ่งแม้ตามศาลรัฐธรรมนูญผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ามีบางกรณีที่ศาลรับไว้ช่องทางที่สองก็คือผู้ได้รับความเสียหายยื่นฟ้องเอาผิดกกต.ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอันนี้มีคนทำแล้วใช่ไหมคะช่องทางที่3ก็คือยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนหากพบความผิดจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลต่อไปนะฮะอันเนี้ยคุณวัดประเมินโอกาสที่จะไปถึงขั้นตอนถอดถอนกกต.ด้วยเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานจารย์ทางจริยธรรมว่ามีค่อนข้างต่ำค่ะกระบวนการนานนะฮะก็ตั้งข้อโอเคพอข้อช่องทางที่4ก็

0: มาพิจารณาคดีอาญาเช่นศาลอาญาหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ในทางอาญาโดยตรง 5. ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองอันนี้ใช้เวลานานค่ะ 6. ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกสบ.เป็นโมฆะซึ่งอันนี้ก็ไกลเกินจริงตกลงเหลือกี่ช่องฮะเนี่ย6ช่องนานไปกับไกลเกินจริงเรียนก็ดูตรงนี้ที่ไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะไม่นานมากค่ะ
1: คุณศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลบอกว่ามันมีเส้นทางสุดท้ายที่ควรทำคือไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็จะต้องเลือกใหม่ถือว่าล้มทั้งสภาซึ่งก็ใช้กับการเลือกสว.ได้เช่นกันและขอยกคดี QR code และบาร์โค้ดหากเดินแนวทางเดียวกับคดีบาร์โค้ด QR codeตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จนมาถึงวันที่28กันยายนก็จะใช้เวลาเพียง9เดือนซึ่งคำถามที่ว่าการที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีการตีตกคำร้องของผู้เสียหายในการเลือกสว.ซึ่งมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายรอบโดยคำวินิจฉัยที่ชี้ชัดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้คือมาตรา213ที่บอกว่าวิธีการกระบวนการต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกล็อกไว้ด้วยมาตรา46 47และ48ในทั้ง3คำร้องที่ถูกร้องไปจึงถูกตีตกด้วยมาตรา47วงเล็บ2ดังนั้นผู้เสียหายจึงควรใช้ช่องทางในการร้องคือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถไปยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยควรมีหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบด้วยเพราะเส้นทางการเงินจะสามารถบอกได้ว่ามีความเชื่อมโยงไปมากกว่า229คนหรือ77คนขณะเดียวกันส่วนตัวขอเสนอให้ศาลฎีกาใช้เครื่องจับเท็จเรียกพยานที่กลับคำไปเบิกความซึ่งก่อนเบิกความให้มีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องจับเท็จหากไม่ยอมก็มีกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนและให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือให้นำพยานกับคำที่พยานสอบสวนไว้ในสำนวนมาสืบต่อศาลซึ่งพนักงานอัยการสามารถนำสืบต่อศาลได้และจะกลายเป็นพยานปรปักษ์ซึ่งศาลสามารถวินิจฉัยได้ตามหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยอย่างไรก็ตามควรนำหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แอปพลิเคชัน LINEรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้อาจมีการเลือกตรวจสอบทั้งหมดจะได้ข้อมูลแต่ต้องร้องโอ้โหไม่ใช่ทั้ง77คนแต่มากกว่านั้นนะซึ่งหากผู้เสียหายไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินและนำข้อมูลพยานหลักฐานดังกล่าวไปประกอบคำร้องเชื่อว่าครั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตีตกไม่ได้เพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการหัวกันทั้งระบบมีการจัดตั้งมาจากแหล่งใหญ่มีทั้งการจัดตั้งทั้งระบบใหญ่ระบบกลางระบบย่อยบางคนทำเพื่อครอบครัวตัวเองมีเคสที่ปรากฏว่าทำเพื่อภรรยาตัวเองคนเดียวสามีเป็นคนบริหารจัดการหัวท่านจรัญก็ว่ายืดยาวนะก็แนะนำช่องทางที่จะดำเนินการให้ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
0: แสดงว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าหัวจริงสิขนาดท่านจรัญเองรู้ขนาดนั้นเลย
1: เวทีราชบัณฑิตนี่ทุกคนโดยไม่ต้องสงสัยหัวแน่นอน
0: โด
1: ยว่าจะทำให้ยังไงให้มันไอกระบวนการทางกฎหมายมันสามารถเดินหน้าได้นะ
0: แล้วกกต.เขารู้สึกยังไงคนระดับนี้เชื่อว่าหัวและกกต.ไม่เชื่อว่าหัว
1: กกต.ก็เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงแต่ว่าคู่เหล่านี้
0: เขาจะรู้สึกอะไรไหมคะ
1: ไม่ว่าจะ
0: เฉย
1: ในอดีตหรือปัจจุบันเป็นอะไรยังไงก็ไม่ได้มีอำนาจก็
0: ไม่มีความหมาย
1: ก็ประเทศ ประเทศเราถ้าอยู่

0: กันด้วยว่าใครมีอำนาจหน้าที่ก็สรุปไปแล้วก็จบตรงนั้นก็ไอ้อย่างอื่นพูดไปมันก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
1: ค่ะ
0: นะมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่ว่ามันก็
1: ว่ามันเป็นแบบนั้น
0: มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่สามารถจะไปพลิกฟื้นอะไรได้เพราะอำนาจจริงๆก็คือกกต.เสียงข้างมากมติเขาออกไปแล้ว
1: แต่พี่ประสาทที่พี่มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราดีกว่านี้นะคะเราแย่ลงใช่ไหมคะดูจากคุณภาพส.ส.ดูจากคุณภาพรัฐมนตรีเรียกว่าเราแย่ลงนะ
0: ก็มันระบบมันถูกออกแบบมาอย่างเนี้ยระบบถูกออกแบบมาให้
1: เอาพูดต่อสวด้วยคุณภาพสวด้วย
0: ก็ทั้งหมด
1: มันที่พี่ไพศาลบอกว่าอะไรนะห่วยมาก
0: ก็อันเนี้ยวันเนี้ยผมได้ฟังอดีตกกต.ผมได้ฟังเยอะหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ผมดูจากที่เขาถ่ายทอดสดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนเดียวที่ผมได้ฟังเยอะสุดที่เป็นอดีตกกต.ชื่ออะไรนะอาจารย์โคธม
1: ค่ะ
0: อาจารย์โคธมอริยาเนี่ยบอกว่าเบื้องเจตนารมณ์ของผู้ที่ร่างออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสว.เนี่ยออกแบบมาว่าต้องการให้คนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อถือได้เนี่ยมาสมัครกันเยอะแล้วมันก็มีระบบเลือกกันเองจัดสรรกันเองเขาคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ซื้อไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีแต่ปรากฏเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนเหล่านี้มันไม่มาพี่ดันโกต
1: ัน
0: ว่
1: าก็ไม่ได้พี่ไพศาลครับเพื่อนที่ฉันเป็นคนดีมากจบปริญญาโทจากอเมริกาเป็นสื่อแท้ๆพี่ไพศาลก็รู้จักคนนาบอนนะคะรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จักทั้งตัวเนาะตัวเขาแล้วก็ตัวพี่เขาเลย
1: คนนามอนนะ
0: พี่เขานี่เป็นผู้กว้างขวางอยู่นิวยอร์กเลยเวลาไปนิวยอร์กเขาต้องอาศัยบารมีเขาว่าจะซื้อตั๋วดูละครดูอะไรเขาจัดการให้หมด
1: วันหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าอันครับผมแพ้ครับแล้วเธอแพ้ใครอ่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายทอดเวลาที่ตีไก่อะครับเขาเป็นสื่ออะไรเขามีช่องถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่
0: ใช่วันนั้นได้
1: ผมแพ้ครับก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือสื่อถ่ายทอดสดจากบ่อนไก่การพนันไก่การตีไก
0: ่รุ่นธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันไหม
1: เพื่อนสนิทนะคะ
0: รุ่นเดียวกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรุ่นโหนรถสองแถวไปทำกิจกรรมที่สวนมะพร้าวของอาจารย์ปรีชาเปลี่ยนพงศาลที่เพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเพในขณะที่ตอนนั้นบ้านเพยังไม่มีถนนลาดยางค่ะสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นศาลาไม้ไผ่
0: เดินออกไอ้ตรงใต้หอสมุดไปกินข้าวบ้านอาจารย์ปรีชาบ้านอาจารย
1: ์ไม่ได้ได้ไปแต่ว่าไป
0: ทำกิจกรรมบ้านเขาอยู่ตรงนั้นตรง
1: อยู่ท่าช้าง
0: อยู่ตรงท่าช้างอยู่ก่อนถึงในสโมสรของกทม.ครับนะ
1: นักศึกษากิจกรรมปีหนึ่งธรรมศาสตร์ก็ไปทำกิจกรรมกัน
0: ผมไปทาน
1: 50-60
0: ผมไปทานข้าวบ่อยนะที่นั่นนะอาจารย์สเวทบ้านอาจารย์สเวทคุณพ่ออาจารย์ปีชา
1: ค่ะ
0: มีโอ้โหห้องเครื่องลายคาบ้านเชียงเป็นห้องๆเลยชอบสะสมบ้านเชียงไม่ใช่บ้านเชียงมาทางโทษไอ้เครื่องลายคามอ่ะเครื่องลายคามสุโขทัยอ่ะ
1: สวรรคโลก
0: พวกสวรรคโลกสุโขทัยไม่ใช่บ้านเชียงครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำ

0: เสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะกลับมา
2: 19:04 นะฮะ
1: ถามถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบอกว่าไม่เห็นหน้าคุณพิพัฒน์หลายวันคุณพิพัฒน์คงได้ยินก็เลยมาเลยค่ะ
2: ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร
1: เหลือกระเป๋าเมื่อวานสองสามวันที่ผ่านมาเราได้ยินว่า 5,600 ใบใช่ไหมคะมันออกรูปมาเป็น 8,000 ใบแล้วค่ะ
2: ก็มันเพิ่มมันก็เติมตลอด
1: คุณพิพัฒน
2: ์เพราะยังบินอยู่ครับ
1: ยืนอยู่ตรงกลางโพเดียมข้างหน้าเป็น AOT ซ้ายมือก็คุณชื่ออะไรชายอะฮะขวามือเป็นคุณสิริพงศ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งได้เป็นคนการท่าคุณพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเผยถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสัมภาระตกค้างเบื้องต้นต้องขออภัยผู้โดยสารและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกส่งผลที่พนักงานบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางก็พูดอยู่แค่นั้นแหละคนอื่นก็โดนทำไมเขามาได้เรียนพูดเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดูแล้วมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเกิดเฉพาะพนักงานการบินไทยเป็นบริษัท
1: ตกค้างรวมได้หมื่นใบค่ะสถานการณ์ขณะนี้ทยอยเคลียร์และส่งคืนผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบเหลืออีกประมาณ 8,000 ใบการบินไทยพยายามเร่งดำเนินการนะคะโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ตกค้างอยู่พอสมควรขณะที่ในส่วนของสัมภาระหากดำเนินการเป็นกำลังสามารถคัดแยกและเคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคาดว่าประมาณอีก 3-4 วันที่จะจัดการได้ตอนนี้เร่งใช้กองทัพอากาศเอากำลังพลมาเติมอีก100นายเพื่อสนับสนุนการขนย้ายซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์อย่างไรก็ตามมันต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการโอเคการเคลียร์ก็ใช้ผู้ดำเนินการเฉพาะด้านแล้วก็การโหลดด้วยค่ะที่ผ่านโหลดเนี่ยอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ใบอนุญาตการคัดแยกกระเป๋าเป็นเรื่องทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าใครสามารถแยกได้เราจึงเติมกำลังคนเข้าไปช่วยในส่วนการยกและขนย้ายเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเป้าหมายคือเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลายอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกตรวจสอบข้อมูลของสัมภาระแต่ละใบส่วนการจัดการสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้หารือร่วมกับการบินอ๋อตกค้างคาร์โก้ด้วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจัดพื้นที่พักสินค้าและเต็นท์ป้องกันฝนเร่งระบายสินค้าที่ค้างอยู่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นต้องปิดการขนส่งสินค้าเออกราบค่ะคุณพิพัฒน์จะทำแบบนี้แต่จะมีการชะลอการให้บริการในบางช่วงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไม่ควรลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรมุ่งแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่อ่ะแก้ก็แก้แต่ต้องลงโทษค่ะจะมาบอกว่าต้องช่วยๆกันไม่ใช่ค่ะนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยถูกสั่งให้รายงานปัญหาทุก8ชั่วโมงรัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการลักษณะใดเป็นพิเศษแต่ขอให้แจ้งว่าขาดสิ่งใดถ้าขาดคนก็จะเติมให้นะคะมีคำถามว่าทำไมการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นเนื่องจากเป็นสายการบินแห่งชาติมีเที่ยวบินและความรับผิดชอบเยอะไม่ใช่ว่าการบินไทยไม่มีความสามารถโถฟังไม่ขึ้นไม่อ่านไม่เชื่อ

0: ไม่อ่านผ่าน
1: ครับ
0: มีอคติค่ะอันนี้มีอคติอันนี้ยอมรับว่ามีอคติไม่เชื่อค่ะ
1: ครับ
0: จะมาบอกว่าใครมีใจมีความสามารถไม่เชื่อ
1: มีเรื่องอันสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเรื่องที่นายกลงพื้นที่สายใหม
0: ่แล้วไปแจกเงิน
1: เมื่อคืนแล้วก็มีการแจกตังค์แจกเงินปักแบงค์พันมาปึกหนึ่งแล้วก็แจกคนละพันคนละพันคนละพันอันนี้ก็มีคำถามว่าแจกได้ไหมผิดกฎหมายไหม
0: แจกได้ไม่อยู่ในช่วงหาเสียง
1: ก็ปรากฏว่าความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการกกต.บอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่เข้าข่ายซื้อเสียงเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งหรือมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการใช้เงินส่วนตัวซึ่งถือเป็นศักยภาพและความสามารถส่วนบุคคลในการช่วยเหลือพนายกเขาบอกนี่เงินเป็นเงินส่วนตัวของเขาใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเขาแจกก็เพราะว่าถุงยังชีพมันหมด
1: แล้วคนที่มารออยู่ก็ยังมีอยู
0: ่อยากจะได้ยาลดไข้เด็กอยากจะได้น้ำออกไปซื้อแล้วแล้วราคายามันหมดแล้วได้เงินพันหนึ่งจะออกไปซื้อได้ไหมในร้านขายยามันหมด
1: ตัดสินใจแจกเงินไปนะน่าจะแจกน่าจะต้องเตรียมมานะเพราะจู่จะพกอะไรต่างๆมามันก็เป็น
0: ไม่เป็นธรรมชาติค่ะพี่
1: เสื่อเหลือเผื่อขาดอยู่นั่นนะ
0: เป็นธรรมชาติกลุ่ม
1: นักการเมืองพื้นที่ยังไง
0: ก็เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์ได้ซ้ำไปเขาจะมัดใช้ยางบ้างหรือไม่ก็ใช้คลิปอ่ะหนีเป็นปึกปึกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาใช้เงินสดพวกนี้อยู่แล้วค่ะแจก
1: นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่าการใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตยามที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่เพียงพอนั้นทำได้ไม่ผิดกฎหมายยกเว้นแต่จะทำในช่วง180วันก่อนวันเลือกตั้งตามระเบียบกกต.นะผิดเพียงแต่ว่าประเด็นที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่สังคมและฝ่ายการเมืองบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในมิติทางจริยธรรมและการทำหน้าที่บริหารจัดการกลไกของรัฐว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่จนทำให้ผู้นำต้องนำเงินส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงคำชี้แจงของคุณอนุทินรู้สึกนักข่าวไปถามนะคุณอนุทินก็ชี้แจงว่าเงินที่นำไปแจกเป็นเงินส่วนตัวที่สุจริตและสาเหตุที่ต้องให้เพราะถุงยางชีพที่เตรียมไปหมดลงพอดีขณะที่ยังมีประชาชนมารอรับความช่วยเหลือตกค้างอยู่จึงตั้งใจมอบสิ่งที่มีติดตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นเห็นประมวลว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็ดเล็กเป็ดน้อยที่งอกออกมาจากเรื่องสาการใหญ่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็คือกรณีการออกมาแสดงความเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: อาจารย
0: ์
1: ดร.สีตางอาจารย์ดร.สีตางนี่การคนดังทันทีนะแล้วก็ประเด็นร้อนที่สุดก็น่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มท.3 มท.2 หรือมท.3 ไม่แน่ใจใช่ไหม
0: คุณละพีสุนทรี
1: ลูกชาย
0: คุณละนอง
1: ลูกชายคุณละนองรักกับทางคุณไพโรจน์อ
0: ุ้ยดิฉันทำข่าวตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเขาอยู่ที่พักความหวังใหม่มันอยู่ช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ตอนที่อยู่ในซอยร่วมจิตหาที่ไพศาลแล้วเขาเกิดคอนเซปต์อะไรขึ้นมาไม่รู้เขาเอาพวกนางงามมาเป็นเจ้าหน้าที่พักพี่สารทันไหมไปทำข่าวทันดึกออกไหมฮะอยู่ๆเจ้าหน้าที่พักเป็นนางงามหมดเลยฮะแล้วเราก็หาเรื่องอ่ะไปขอสัมภาษณ์เขาโดนด่าเลยฮะเรียนโดนด่านะ

0: เขาบอกว่าอ้าปากก็เห็นลิงไก่ว่าจะไปสัมภาษณ์ว่าจะไปสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรหมายถึงตอนนั้นเขาบริหารจำไม่ได้แล้วใครด่าแต่รู้แต่ว่าพักนี้แหละค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็อาจารย์สีตางก็ถูกนักการเมืองเอาไปแขวนแล้วก็ไปขุดคุยประวัติอะไรอุตลุดเลยใช่ไหม
0: เอาม
1: ไป
0: า
1: ขุ
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ค
0: คร
1: ุย
0: บ
1: แ
0: เ
1: ล
0: ข
1: ้
0: า
1: ว
0: ก็เลยแกก็เลยส่งให้เลยว่าแกทำอะไรมาบ้าง
1: อันนี้ไปดูท่าทางผมฟังดูแกก็เป็นคนแบบคือบางทีทำให้ผมนึกถึงนะว่าเนี่ยเด็กวิศวกรรมต้องเป็นอย่างนี้
0: จบปริญญาตรีวิศวะมอชอ
1: ถึงจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะแต่ว่าน
0: ัก
1: แต
0: เล
1: ่พ
0: ง
1: วกวิศวะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเผ็ดร้อนอย่างนี้
0: จบปริญญาตรีวิศวะมอชอจบปริญญาโท MIT เรื่องน้ำไม่ MIT ค่ะ AIT Asian Institute Technology
1: นั่นแหละอยู่ติดกับธรรมศาสตร์นั่นแหละเชี่ยวชาญมาก
0: AIT เรื่องน้ำนะคะแล้วก็จบปริญญาเอกจากญี่ปุ่นเรื่องวิศวะนี่แหละวิศวะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติน้ำแหละจบปริญญาตรีจากมอชอเลยล่ะเก่งค่ะเป็นอาจารย์จำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี57ร่วมทำนี่กเขียนเองเลยนะคะฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นที่การบดี
1: ไม่ต้องไปสืบค้นมาเลยเอามาเลยจะแจ้งละเอียดเลยไม่ต้องไปขุดคุย
0: ฉันดีฉันสวยฉันเก่งฉันจะช่วยใครก็ได้ฉันจะด่าใครก็ได้ถ้าฉันพอใจการด่าเป็นเรื่องของฉันการโกรธเป็นเรื่องของคุณหากันจังแขวนกันจังฉันเคยเป็นอะไรมาก่อนตอนนี้เอาไปประมวลความหายนะจากน้ำท่วมย้อนไปกี่ปีฉันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นที่ประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเลขาสทนชจะด่าว่าฉันเก่งไม่เก่งที่มีอยู่นี่เก่งแล้วหรอฉันก็ไม่เห็นมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยแล้วก็เผยว่าเคยทำงานปี57ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ20ปีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะ58ร่วมร่างพรบน้ำในฐานะเลขาอนุสปช.ที่มีอาจารย์ประโมทไม้กัดเป็นประธานแล้วก็ชวนมาช่วยงานปี59เป็นอนุสนช.สนช.คืออะไรคะสำนักงาน
1: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
0: อ๋อ60ถึง62ก่อนเลือกตั้งนะคะตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืออาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัตยกรรมธรก็อาจารย์สีตางก็เลยกับอาจารย์น้อยเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาค่ะพอปี62ก็เลือกตั้งเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุฒิศิลปอาชาเป็นได้สักพักพวกเราคณะที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมาก
1: โอ้คุณประหลาด
0: เขียนเอง
1: ลูกชอบ
0: ที่ปรึกษาลาออกเกือบทั้งคณะเพราะแทบไม่เจอหน้ารัฐมนตรี
1: ฟังดูมันคุ้นๆนะเจอแต่พี่สาว
0: เจอแต่พี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากลาออกเกือบทั้งคณะ66ถึง69เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรธรรมนัสและตอนนี้เป็นกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมธิการหลายคณะไม่ต้องแซะว่าไม่สอนหรอกยังสอนอยู่นะทั้งตรีโทเอกขออวดเมื่อปีที่แล้วนิสิตปริญญาตรีบวชให้เป็นอาจารย์คนโปรดจริงๆค่ะพี่นายจารย์คือเขามี KPI ในการวัดนะคะพวกอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนโปรดอาจารย์ในดวงใจสำคัญมากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เชียงรายที่งานข้างนอกเยอะมากแต่ไม่เคยทิ้งงานในโรงเรียนเลยคณะรัฐศาสตร์ชื่ออาจารย์อะไรนะท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
1: คณะรัฐศาสตร์ของอะไร
0: ใช่ธรรมศาสตร์การเมืองการปกครองเบื้องต้นเนี่ย
1: เสน่ห์ป่ะเฮ้ย
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: อาจารย์
1: ไม่ใช่อาจารย์อะไรนะที
0: ่นึกตาออกใช่ไหมคะที่ใส่แว่นตา
1: เคยมาเล่นการเมืองด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: เคยมาเป็นหัวหน้าพรรคเลยใช่เสียแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกเยอะมากอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เสรีวงศ์มนทาง านข้างนอกเยอะมากไม่เคยยกเลิกเลยค่ะและอยู่คณะวารสารไม่ได้สอนเฉพาะโฆษณานะ

0: ค่ะซัมเมอร์นี่เปิดสอนจิตวิทยาด้วยค่ะ
1: อาจารย์เสรีผมเรียนปรัชญานะอาจารย์เสรี
0: ใช่
1: กลับมากลับเพิ่งกลับมาแล้วก็มาสอนที่คณะศิลป
0: จ
1: ศ
0: บ
1: า
0: ปร
1: ส
0: ั
1: ต
0: ช
1: ร์
0: ญา
1: แล้วผมเรียนปรัชญาก็คือไอ้คุณอันรุ่นคุณอันก็เลือกระหว่างศาสนาปรัชญาป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วผมเลือกปรัชญาอาจารย์เสรีมันสอน
0: แล้วธรรมศาสตร์มีปัญหาก็คือว่าต้องแย่งกันเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์เสรีบอกว่าจะสอนภาษาอังกฤษเองด้วย
1: ใช่เพราะมันมีโควต้าจำกัด
0: แต่
1: เพรา
0: ต
1: ะ
0: อนนั้
1: ม
0: น
1: ี
0: อ
1: เร
0: อ
1: ื
0: ก
1: ่อง
0: ไปซะก่อน
1: listening อะไรต่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ๆมันต้องเข้าแลบ
0: คือไม่ได้ไอการที่ไปรับงานข้างนอกเยอะแยะมันเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแต่ว่าความรับผิดชอบมีตัวอย่างให้เห็นนี่แหละเรียนบอกเลยมีค่ะแต่พวกที่งานข้างนอกก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกค้าประจำก็เยอะนะคะก็จําได้อยู่
1: ครับ
0: มาถึงก็จะพูดว่าครูอยากให้วันหนึ่งมีเกิน24 ชั่วโมงจริงๆโถพวกนี้ก็มีฮ
1: ม
0: ะ
1: าอ้อนเลยนะ
0: ย
1: เด
0: กเลิกประจำ
1: เรายังไม่ได้พักใช่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา20 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ในเชิงคาใจที่ยังนึกชื่ออาจารย์ไม่ออกสอน PO101 นี่แหละการเมืองการปกครองไทย
1: ก็เคยมาเป็นที่ปรึกษาให้พลเอกชวลิตเลยด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ใช่สายพลเอกชวลิตนี่แหละการเมือง
1: ใช่ครับผมก็เคยขึ้นเวทีผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วอาจารย์ก็มาพิปรายมาอะไรด้วยซ้ำไปเคย
0: สอนสนุกยกตัวอย่างชัดเจน
1: ลิขิตทีละเวทีอ
0: าจารย์ลิขิตถูกต้อง
1: เนี่ยคนนี้อาจารย์ลิขิต
0: ไม่เคยยกเลิกคลาสเลยงานข้างนอกก็เยอะ
1: เคยเป็นคณบดีด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เคยเป็นคณบดีอาจารย์ลิขิตทีละเวที
0: ค่ะมาอาจารย์สีตางต่อดีกว่านานๆยิ่งชอบนะคะ
1: ครับ
0: ชอบคือการเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนแต่ว่าต้องทำหน้าที่รับใช้สังคมด้วยมันปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมืองละให้เขามาบริหารน้ำอะไรต่อไม่ไรเมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดถึงโครงการ160,000 ล้านที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ
1: ป่าสักอะไร
0: ชัยนาทป่าสัก
1: ชัยนาทป่าสัก
0: อ่าวไทย
1: แล้วก็อ่าวไทยแต่จริงๆมันเป็นสองท่อนใช่ไหมมันเป็นสองคลองนะ
0: เพิ่งเข้าใจเองภาพเดิมของดิฉันก็คือว่าจากชัยนาทไล่มาที่ตาครีผ่านบ้านหมี่ผ่านลพบุรีผ่านป่าวายออกอยุธยาแล้วเลื้อยไปท่าเรืออำเภอท่าเรือไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือ
1: ใช่
0: นั่นคือคลองชัยนาทป่าสักเก่าเมื่อวานเพิ่งเห็นอาจารย์สิตางทำให้ดูมันเป็นเส้นใหม่ค่ะพี่มันไปออกฉะเชิงเทราเส้นใหม่ไปออกฉะเชิงเทราไม่ใช่เส้นเก่าไอ้แสนหกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คิดกันมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี54แต่ไม่ได้เริ่มสักทีที่เริ่มเนี่ยคือบางไทรบางบานที่ยังไม่เสร็จ
1: นั่นทำไปแล้ว
0: ยังไม่เสร็จ
1: มันอยู่คนละฝั่งกันใช่ไหม
0: คนละฝั่งทีนี้อันเนี้ยที่เรียนฟังจากอาจารย์สิตางก็คือว่าประชาชนเขาก็ต่อต้านเพราะมันจะใช้พื้นที่มันจะเดือดร้อนคนประมาณ 2,000 ครัวเรือนแล้วก็ผ่านคณะกรรมาการที่เขาไปซักถามกันเยอะแยะมากแกบอกว่าแกไม่ถึงขนาดต่อต้านแต่แกตั้งคำถามซึ่งไม่ได้คำตอบก็คือว่าต้องการทราบในเชิงวิศวกรรมว่าสร้างยังไงเพราะเท่าที่เห็นบางช่วงเนี่ยสร้างเป็นกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรด้านข้างจะเกิดเป็นแก้มลิงมหาศาลบางช่วงเป็นพื้นที่สูงค่ะจะดันน้ำขึ้นไปยังไง

0: คุยมาเป็นปีๆนะคะกรมชลประทานยังไม่สามารถตอบคำถามทางวิศวกรรมได
1: ้
0: ปัญหาคือติงตรงนี้แล้วก็คำถามต่อคือว่า 1. ตอบปัญหาเชิงวิศวกรรมไม่ได้ 2. เมื่อตอบไม่ได้ก็เลยถามว่ามันมีวิธีการอื่นที่มันใช้เงินน้อยกว่านี้และสร้างผลกระทบในทางลบน้อยกว่านี้ไหมคน 2,000 ครัวเรือนเกิดพื้นที่แก้มลิงใหญ่พอสมควรกับการทำกำแพงน้ำสูง 3-4 เมตรค่ะพี่ไพศาลแล้วถ้าพูดในเชิงการเมืองแกก็ติงว่าแล้วก็มาฉวยโอกาสช่วงนี้ดันโครงการนี
1: ้ผ่านครม.หรือเปล่าทั้งสองครองนะคือบอกว่าพอมันก็เป็นสองท่อน
0: ครองเก่าก็รู้สึกว่าจะขยายใช่ไหมคะ
1: ก็มาลงที่นี่แหละที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็มีคลองรับอีกช่วงหนึ่งไปออกที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันเป็นสองท่อนท่อนแรกเนี่ยเข้าใจว่างบไม่เยอะแค่40,000กว่าล้านแต่ท่อนหลังเนี่ยแสนสองประมาณแสนสองท่อนที่ออกจากไอ้ตรงท่าเรือแม่น้ำป่าสักที่จะไปออก
0: แสนหก
1: อันนั้นรวมแล้วเป็นแสนหก
0: ค่ะ
1: ไอ้อันแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีแนวคลองเดิมอยู่นะที่เขาจะปรับปรุงชื่อคลองไหน
0: ก็คลองที่ว่าน่าชัยนาทป่าสักค่ะ
1: แต่ว่าม
0: ันอยู่แล้วก็จะทำให้ขยายกว้างขึ้น
1: เป็นชื่อขุนนางดั้งเดิม
0: ใช่อนุสารอะไร
1: อนุสาใช่อะไรสักอย่างเป็นชื่อดั้งเดิมเขาบอกจะไปปรับปรุงคลองตัวนั้น
0: ของอนุสาร
1: ดั้งเดิมอยู
0: ่สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นและรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมในไทยทำให้โรงงานของโตโยต้ามอเตอร์4แห่งต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวค่ะเป็นโรงงาน3แห่งรวมถึงโรงงานของบริษัทที่ร่วมทุนกับ Toyota Auto Works อีก1แห่งตอนนี้กำลังประสานงานกับซัพพลายเออร์ให้สามารถกลับมาส่งมอบชิ้นส่วนและเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วแล้วก็ที่การบินไทยเนี่ยประกาศระงับการบริการขนส่งคาร์โก้ส่งผลให้สายการบินหยุดรับไปถึงวันพุธที่6โอ้เขาบอกว่าแม้เส้นทางหลักเข้าออกกรุงเทพจะเปิดให้บริการแต่ว่ามันก็สร้างความวุ่นวายมากๆคือข่าวนี้พูดว่านอกจากโตโยต้าได้รับผลกระทบ4โรงงานแล้วก็พูดถึงเรื่องความวินาศสันตโลที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิด้วยค่ะทั้งรอยเตอร์ทั้งเกียวโดค่ะคุณสุภาชีก็ไม่เห็นด้วยนะคะที่การบินไทยจะหยุด7วันนานเกินไปค่ะหวั่นกระทบสินค้าเกษตรของเน่าเสียทุกวันนี้ก็เน่าเสียแล้วที่คุณเคลียร์เขาไม่ทันถูกไหมครับที่ไรสาร คนส่งคาร์โก้อ่ะมีผลไม้ด้วยได้รับรายงานแล้วได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งติดตามประเมินผลกระทบต่อการส่งออกค่ะ
1: เนี่ยวันนี้พี่ปลายสภาจุลีนุ่มแก้วสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เขาผ่านเหตุการณ์นี้มานี่ใช่ไหมน้ำท่วมผัดใหญ่นี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จุลีบอกว่าบทสรุปของน้ำท่วมทั้งพื้นที่หาดใหญ่และกรุงเทพทำให้ชาวบ้านได้รู้จักคำหนึ่งอย่างดีจากปากการสื่อสารของผู้บริหารคือคำว่าเอาอยู
0: ่กับถอดบทเรียนสองคำ
1: ตอนนี้เมื่อชาวบ้านได้ยินคำว่าเอาอยู่ไม่ได้เป็นคำที่สร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านอีกต่อไปแล้วเราไปที่ไหนก็ตามชาวบ้านมักจะพูดว่าถ้าได้ยินรัฐบาลหรือผู้นำท้องถิ่นที่ไหนพูดคำว่าเอาอยู่ด้านหมายความว่าให้เก็บของได้เลย
0: ถึงคอแล้วฮะ
1: ตอนนี้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำเตือนภัยไปแล้วหลังจากนี้ขอให้แก้เคล็ดหน่อยอย่าพูดคำว่าเอาอยู่มันกลายเป็นคำเรียกน้ำไปแล้วขอให้ดูหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเอาอยู่ได้2วันก็จมทั้งเมืองครั้งนี้ก็เหมือนกันรองนายกบอกว่าเอาอยู่แป๊บเดียวชาวบ้านลอยคอแล้วแล้วก็
0: แล้วก็คำว่าถอดบทเรียนพอสักทีเหรอถอดบทเรียน
1: บอกว่าถอดจนเหมือนกับ
0: ถอดกางเกงใน
1: กางเกงในผมว่าตอนนี้ยางย้วยยางยืดหมดแล้ว ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อบง รู้แปลว่า
0: ก็เอาหนังสติ๊กไปรัดสิถ้ามันยืด
1: ใช่ใช่เขาบอกต้องขมวดกางเกงนอกหนังติ๊กรัดนะครับ ถ้าเป็นภาษาใต้กางเกงในก็ช่อโบ้งแล้วมันถอดจนหลุดลุ่ยถ้าปริ้นเอกสารที่ถอดมาได้ก็คงเท่ากับตึกรัฐสภาเราเพิ่งถอดที่หาดใหญ่มา10เดือนตอนนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่หาดใหญ่เป๊ะจุลีอภิปราย
0: ก็เรียนว่านะคนที่ควรจะถอดบทเรียนที่สุดคือคนไทยค่ะคนไทยต้องถอดบทเรียนนะไปรอให้พวกผู้ว่าพวกรัฐบาลถอดบทเรียนเราก็เจ๊งเงินพอดีเรานี่แหละต้องถอดบทเรียนตัวเราเองค่ะ
1: ครับผมตอนนี้นักข่าวเขาเริ่มจากจุดใหญ่ๆที่เราเห็นนะเขาเริ่มไปตามจุดเล็กๆตามคือมันได้ซอยในอะไรต่างๆที่มันเป็นที่ที่ซอยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมามันสูงนะมันก็ท่วมแค่ตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะแต่พอลงไปแล้วมันถึงหน้าอกเลยมิดหัวเลยเงี้ยใช้ท้ายๆซอยมันอยู่ลึกลงไปอ่ะแบบถนนมันมาเงี้ยในซอยแล้วก็หักลงไปเงี้ยเลยนะโอ้โหเยอะเลยนะแถวลาดพร้าวแถวหลายหมู่บ้านแถวสายไหมแถวอะไรเต็มไปหมดเลย
0: เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเรือล่มเวลาไปช่วยคนแล้วคนเสียชีวิตเป็นยังไงคนนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่ไพศาลน้ำมัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 นครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังทั้งใน Facebook และในวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับรับสัญญาณจากสทใช่ทั่วโลกเลย
3: ทั่วโลกแล้วก็พี่ๆแท็กซี่ด้วย
2: สวัสดีทุกท่านนะใครยังอยู่บนรถนะครับ
3: ก็ค่อยๆบนรถเมย์ก็มีด้วยนะ
2: บนรถเมย์
3: มี FC เราบางคนบอกว่าเนี่ยฟังบนรถเมย์เค้าเปิดลั่นรถเลย
2: น่ารักมาก
3: น่ารักที่สุดเลย
2: ใครอยู่บนรถเมย์ได้นั่งก็สบายหน่อยใครยืนก็ทำใจล่มๆใครฝ่าน้ำท่วมอยู่นะครับก็ขอให้น้ำลดไวๆ
3: ขอให้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยจากปริงระวังนะคะอะไรต
2: ั
3: วสัตว์อะไรที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่เห็นนะแล้วบางพื้นที่น้ำท่วมขังหลายวันแล้วนงเน่าแล้ว
2: ใช่ๆใครที่อยากจะพูดคุยก็นะครับมาแล้วหลายท่านด้วยนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีนะครับพี่นันบอก60ลงมาแล้ววันนี้วัยเกษียณไงคนเกษียณนะ
3: เฮ้ย16ไงพบตรก็ได้16
2: อะไรอย่างนั้นก็
3: 1กับ6บวกเป็น7อะไรก็แล้วแต่6 1
2: 1แล้วแต่ดวง
3: แล้วแต
2: ่พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่กฤษณาบอกรับฟังรับชมอยู่ที่สุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับน้ำท่วมไหมพี่สุโขทัย
3: เมื่อกี้เจอดัดน้องดัดดาราพินุเป็นวงพินุเขาอยู่สุโขทัยบอกก็มันก็ล้อมล้อมอ่ะมีล้อมล้อมแต่ว่าไม่เข้าบ้านเขาน้ำมันท่วมไปหมดอ่ะเนาะแต่มันยังไม่มันไม่ใช่54นะคราวนี้เนี่ยท่วมน้ำฝน
2: ครับผมพี่พิเชษแวะมาเอื้ออาทรลาดกระบังสองหน่อยนะครับ
3: ดง
2: คุณยายส่งบอกอยู่เคหะร่ม9นี่ไงโซน11ซอย7ถึง8
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอน้องโด่งก็ทักทายเลยนะคะ
2: เดี๋ยวผมพยายามหาเรือแล้วก็ลองเข้าไปดูนะเข้าไปสำรวจเห็นเขาบอกขยะเยอะใช่ไหมพี่ๆที่ล่มกล้าวเนี่ยแล้วก็มิดหลังคารถเลยนะรถที่จอดอยู่ชั้น1อ่ะนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ถึงไหนนะก็จะพยายามลองเข้าไปดูนะครับมาค่อยๆคุยกันไปเริ่มข่าวกันนะครับสวนสยามยังไม่ลดพี่ณรงค์วุฒิบอกโอ้โหโซนตะวันออกโดนหมดเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ขอไปที่น้องเนเน่ก่อนนี่น้องเนเน่พี่เห็นบอกว่าจะมาร้องเพลงให้คนกรุงเทพฟังที่สยามพารากอน4ตุลาคมนี้บรรยากาศได้ยังพี่4ตุลาคมวันอะไร4ตุลาคมวันอาทิตย
3: ์วันอาทิตย
2: ์น้ำไปหมดแล้วมั้ง
3: ก็พี่ว่ายังนะ
2: คนที่ฝั่งอยู่ฝั่งบ้านน้ำไม่ท่วมคนที่อยู่ในใจกลางเมืองก็ไปให้กำลังใจน้องเนเน่กันหน่อยส่วนใครที่บ้านน้ำท่วมอยู่ก็น้องเนเน่เขาก็ส่งกำลังใจให้อยู่นะเขาก็ไม่ใช่ว่าแหมน้ำท่วมจะมาร้องเพลงอะไรเขาก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเธอก็จะมามีอีเวนต์นะครับนะในกรุงเทพละนี่นะครับคนกรุงเทพก็เตรียมรอชมเลยเพราะว่าคนภูเก็ตเขาได้ดูกันไปแล้วนะ
3: แล้วเขาจะเล่นคอนเสิร์ตกับ
2: ใครพี่
3: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
2: ต้องรอดูพิเศษเขามีคอนเสิร์ตใหญ่
3: 30ปีของเขาอะไรอ่ะที่ต้าสมังเลยไม่ใช่หรอ
2: 21พฤศจิกา
3: อ๋อนู่นนู่นนู่นอีกนาน
2: นะครับก็เตรียมพบกับน้องเนเน่นะครับวันอาทิตย
3: ์
2: ตอนบ่าย 3:30 ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5นะฮะอ๋อแต่เขาคืออย่างนี้เขาจะขึ้นขบวนแห่ก่อนให้เราได้โบกมือกันตอนบ่ายโมงแล้วก็บ่าย 3:30 เขาจะให้สิทธิ์ 1,000 คนนะครับจะได้เข้าไปเจอกับเนเน่รอยัลโดยการกดคูปองผ่านแอปนะฮะของวันสยามซุปเปอร์แอป
3: วันแบงคอกเหรอ
2: ไม่ที่อันนี้ของสยามพารากอนนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาคงมีวิธีร่วมละนะครับนะได้ 1,000 คนเข้าไปกดรับคูปองไปร่วมสนุกไปเจอเนเน่กันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เฮ้ยอันดับ9ทะเลเกาะล้าน
2: ไม่ต้องตกใจครับพี
3: ่ไม่ก็เห็นพี่เห็นภาพไฟเขียวเลย
2: ถ้าอยู่ๆเฮ้ยอันดับ1นี่ตอนนี้ตกใจแล้วเพราะมันเพิ่งทุ่มครึ่ง
3: ไม่มันเห็นแล้วมันตกใจว่าทะเลมันเปลี่ยนสีไปอย่างนี้จริงๆเลยคือเดี๋ยวนี้
2: เนาะ
3: เวลาเราเห็นภาพอะไรก็แล้วแต่ใจพี่เนี่ยจะต้องตั้งสติก่อน
2: AI หรือเปล่า
3: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันประสิทธิภาพมันโอ้โหมัน
2: อันนี้เหมือนแพลงก้อนทะเลสีเขียวไม่น่าลงเลยเนาะ
3: มันแพลงก้อนเลยเนี่ยมันโอ้โห
2: มันดูไม่ใช่ทะเลบ้านเราเลย
3: ใช่เนี่ยเขาบอกว่าที่เกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้พบว่าทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินักท่องเที่ยวก็แปลกใจกันมากเลยนะคะเขาบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือว่าแพลงก้อนบลูมนะคะซึ่งเกิดตามธรรมชาติโดยเฉพาะเกิดในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะฮะโอ้เขียวมันเหมือนตะไคร่น้ำป่ะดงคล้ายๆไหม
2: ใช่คล้ายๆงั้นเลยนะมันเขียว
3: ๆมันเหมือนตะไคร่น้ำเกาะอยู่เลยอ่ะ
2: ครับ
3: เกิดขึ้นที่เขาบอกเกิดภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนักลมแรงสภาพอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารแล้วก็ตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนจากปกติเนี่ยสีฟ้าเนาะเป็นสีเขียว
2: ครับผ
3: มแล้วก็สีอื่นๆอีกตามความหนาแน่นของแพลงก์ตอนนะคะมีข้อมูลจากทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งแล้วก็กระแสน้ำอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องขณะที่ช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่ทะเลเนี่ยก็สามารถนำพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมเนี่ยจะเกิดหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก่อนที่สภาพจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินั่นหมายความว่าไงไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเหรอ
2: มันปกติมันมาเองไปเองเนาะ
3: มาเองไปเองเงี้ยหรอ
2: ครับผม
3: ดงมันสีเดียวกับไอ้นี่เลยเนาะต้นไม้บนภูเขาอ่ะเกาะล้านเธอเพิ่งไปมาไม่ใช่หรอ
2: ใช่โอ้โหตอนไปมาสีฟ้าฟ้าใส
3: อาทิตย์หน้าฉันจะไปเกาะช้างเกาะสีชัง
2: โอ้โห
3: ฉันก็ถามกรมอุตุเรียบร้อยแล้วด้วย
2: เจอฝน5-10
3: 8
2: ฮะ
3: 8
2: 5-8 เหรอ
3: 8-10 แต่ว่าวันที่จะลงไปเกาะสีชังวันที่9นี่ฉันถามเดี๋ยวนี้ขอบอกเลยนะคะว่ากรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีไลฟ์สดนะคะไม่ใช่ก็เห็นคนเฮ้ยเขาอ่านคำถามด้วยเขาตอบด้วย
2: ล้อ
3: วันที่8ถึงวันที่10เนี่ยค่ะจะเดินทางไปเกาะสีชังนะคะไม่ทราบว่าในพัทยาฝนจะตกไหมคะแล้วจะนั่งรถไปเกาะสีชังนี่จะไปได้ไหมคะจะมีฝนมีลมสุขไหมคะเขาตอบมาครับคุณจันแรมในช่วงนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าการไปเกาะสีชังเนี่ยไปช่วงเช้านะครับเพราะว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายนะคะ
2: ตอบละเอียด
3: ตอบละเอียด
2: อันนี้คือในเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเลยใช่ไหม
3: แล้วเขาก็พูดสดด้วย
2: ก็ใช่คือเข้าไปดูในเพจแล้วก็ในเพจเราไลฟ์เราถามได้
3: จะบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพิ่งเดี๋ยวนี้เป็นมิติใหม่ที่ฉันจะติดกรมอุตุไปแล้ว
2: เอาหรอ
3: แล้วเขาก็ไลฟ์สดบ่อยมาก
2: ขอเข้าไปดูหน่อย
3: ไลฟ์สดเขาไลฟ์สดบ่อยมากเลยแล้วเขาก็ไปคนเขาไปถามเขาบอกเลยนะพี่ตอนนี้ที่ฉะเชิงเทราจะตกไหมคะจะหยุดเมื่อไหร่ชลบุรีเมื่อไหร่แล้วปราจีนบุรีล่ะแล้วบุรีรัมย์ล่ะเขาตอบหมดเลยนะแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดเยอะด้วย
2: นี่ล่าสุดคุณรู้ฟัง
3: ว่าไง
2: เขาทำกราฟิกฝนจะไปสุพรรณนะพี่
3: อย่ามาเรียนแบบฉัน
2: เขาวัยรุ่นนะเนี่ย
3: เขาบอกแล้วไง
2: เขาใช้คำวัยรุ่นขึ้นเข้าใจง่ายฝนจะไปสุพรรณก็คือ
3: บอกว่าหัวจะปวดเขาบอกหัวจะปวดเขาบอกอย่างเงี้ยเพิ่งจะอุ่นขึ้นฝนจะมาอีกแล้วใช้คำอย่างเงี้ย
2: 1-3 ตุลาฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนมารอบใหม่ 5-8 ตุลา
3: เป็นไงล่ะ
2: นี่คนกรุงเทพนะอ๋อนี่นะพี่อะไรนี่ป่ะพี่ไปถามเขาอะไรนี่ป่ะ
3: ถามในเขาจะมีถามเนี่ยก็มีถามเลยถามในเนี่ยเข้าไปถามในนี้เลยในนี้เลย
2: ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่แล้วเขาก็จะดูอ่านแล้วก็ตอบเลย
2: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวนี้ถามในกรมอุตุก็
3: เขาปรับตัวแล้ว
2: ชัดเจนดี
3: ใช่เขาปรับตัวแล้ว
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะครับผมพาไปที่ปทุมธานีบ้านพี่ตาเขาเนี่ยธัญญะ
3: เขาบอกเขาบ้านเขาน้ำไม่ท่วม
2: น่าเดี๋ยวขอให้
3: พ่อไหร่รู้ว่าเธอไม่ท่วมแล้วป่ะเธอปล่อยน้ำมาบ้านพี่ไงจ๋า น้ำเด็กธัญญะรังสิตเนี่ยมันลงมาคลอง6วาสายล่างบ้านพี่ไง
2: เอออย่าทะเลาะกันเดี๋ยวได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำเหนือมาได้ทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับ
3: เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้ไปทางนี่ทางประเวศนู่น
2: เฮ้ยครับผมแค่นี้ก็หนักจะแย่แล้วนะครับคือที่ปทุมที่ธัญญะตอนนี้เนี่ยนะครับ มันมีคนมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อเรือมาตั้งแต่ปี65ปีนี้ได้เอาออกมาใช้ขนกระสอบทรายไปช่วยชุมชนใช้ขนข้าวขนของนะครับของผู้คนใช้ออกไปซื้อข้าวปลาอาหารผ่าเพื่อนบ้านฝากทงฝากซื้อก็ใช้เรือลำนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดที่หมู่บ้านช้างทองครับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะฮะที่ปทุมคนร้ายมาขโมยเรือลำนี้ของชาวบ้านไปนะพี่เจ้าของบ้านบอกโอ้โหมันเหมือนเป็นเรือส่วนกลางอะที่เอาไว้ช่วยแม้แต่กระสอบทรายไม่มีก็เอาเรือไปขนใครจะขอขนของออกก็ขอเอาเรือลำนี้ไปขนใครจะขอไปซื้อกับข้าวก็เอาเรือลำนี้ไปซื้อแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครับผูกเรือไว้กับเสาไฟหน้าบ้านตื่นเช้ามาเรือหายอยู่แต่เสาไฟ
3: เขาตอนนี้เรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญนะ
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปติดแล้วเอาเรือไว
3: ้ก็ไม่แน่จริงไงก็ไม่แน่จริงไงถึงได้เอาแต่เรือไป
2: เอาเรือไปแล้วก็เหลือเสาไฟทำไม
3: น้องพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
2: มันไส้มัน
3: เขาไม่แน่เขาไม่แน่จริง
2: แน่จริงเอาเสาไฟไปสิแล้วเหลือเรือให้ชาวบ้านสิครับนะฮะก็นี่แหละคาดว่าคนร้ายเนี่ยนะก็คงจะเอาเรือไปใช้ในช่วงนี้เหมือนกันพี่พรทิพย์เจ้าของเรือและเจ้าของบ้านนะครับบอกว่านะถ้ามีสำนึกขอให้เอามาคืน เธอโทรแจ้ง191แล้วถ้าเอามาคืนนะก็ยังจะพอให้อภัยนะครับเธอมีคลิปวงจรปิดรูปพรรณสันฐานคนร้ายเธอมีเดี๋ยวจะเอาไปโพสต์ประจานด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนะเราต้องใจเขาใจเราอย่าเห็นแก่ตัวกันนะคือพี่เอาไปพี่สบายพี่มีเรือใช้แต่ว่าพี่รู้ไหมว่าเรือลำนี้มันช่วยหลายๆชีวิตในหมู่บ้านนะฝากไว้นะครับ
3: อย่าเอาไปเป็นของส่วนตัว
2: แน่จริงคืนนี้เอาเรือมาเอาเรือมาคืนแล้วเอาเสาไฟไป
3: ประกาศเลยว่าโน้มประกาศไปผ่านรายการเลยว่าเนี่ยใครที่เอาไปเนี่ยสำนึกผิดแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาโทษกดเครื่องอะไรขอให้เอาเรือกลับคืนมาอย่างเดียว
2: ใช่พี่เขาบอก
3: พี่เขาบอกเลยใช่ไหม
2: ประกาศ
3: อย่างเงี้ยถือว่าน ักเลงดี
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7เนาะอันดับ7นะคะมาฟังอาจารย์สิตางพิไลล่าโอ้ยอาจารย์คนเนี้ยตอนนี้ผู้คนก็ให้ความสนใจนะแล้วก็เชื่อถือข้อมูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตร

0: ศาสตร์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะแจ้งอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมคือใช้คำภาษาง่ายๆเลยทุกคนคะอาจารย์พยายามอัปเดตข้อมูลฝนแล้วก็น้ำท่วมให้วันนี้ที่หนักสุดคือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองนะคะเที่ยงวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยระบายแล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับน้ำปี 2,525 ตอนนั้นอายุเท่าไหร่13ยกย้ายอพยพเลือกจัดการด้วยตัวเองเลยนะคะอาจารย์บอกนะอาจารย์สิตางบอกปราจีนบุรีน้ำที่หลากท่วมอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรพื้นที่ทั้งบ้านสร้างปราจีนแล้วก็ฉะเชิงเทราที่เดิมที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยบางคล้าคลองเขื่อนจะยังหนักกว่าจะคลี่คลายน่าจะใช้เวลาอีก1สัปดาห์แล้วค่ะยกสูงขึ้นอีกย้ายอพยพหมายเหตุตอนนี้เริ่มย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรแล้วนะคะส่วนอพยพอยู่ที่ไหนหาข่าวกันได้ในจังหวัดนะคะนะคะเขื่อนตอนนี้ที่เต็ม 100% หรือเฉียดเฉียด100หลายเขื่อนเลยมีป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิราลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวจัดการตัวเองเอาตัวเองออกไปจากพื้นที่ริมน้ำยกของขึ้นสูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมค่ะเพชรบุรีบ้านเฮานะน้ำลดนะคะระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าตัวเมืองนะคะพื้นที่ริมน้ำพิจารณายกย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลข 2,500 เนี่ยเห็นแน่ๆอาจไปถึง 2,800 แต่พูดถึงนะเขาขอมาจริงแต่ล่าสุดเนี่ยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่คุมสทช.นะบอกเขาขอมาจริงขอระบาย 2,500 แต่ชะลอไว้ก่อนค่อยเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ขึ้นไปถึง 2,800 3,000 เนี่ย พื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยแน่นอนต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยอาจารย์สิทธาก็บอกว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยแล้วก็บางบานบางไซย้ายได้ย้ายนะคะไปติดตามกันได้นะคะที่เพจ Facebook สิตางพี่ไลล่านะคะใช้ภาษาอังกฤษค่ะ SITANG แล้วก็พี่ไลล่าเข้าใจว่าถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยก็น่าจะขึ้นภาษาอังกฤษนะอาจารย์สิตางพี่ไลล่าเป็นอาจารย์ของวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะแล้วเกษตรศาสตร์แห้งไหมคะ
1: เกษตรน้ำท่วมไหม
0: ท่วมดีเข้าไปทางเลนนี่สี่ระว
1: งอ๋อ
0: เข้าไปแล้วรถที่ว่าที่ว่ารถคันยี่ห้อนั้นนะเขาเอื้อผ่าฝ่าจากถนนตรงเกษตรนั่นแหละข้างในก็ท่วมเข้าไปข้างในนะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แหมวันนี้ถ้าอ่านอาจารย์สิตางแล้วไม่อ่านข่าวนี้นี่มันเหมือนมันไม่มัน
0: นี่อาจารย์คนหน้าตาสวยนะเห็นไหมล่ะ
1: งานสวย
0: น่าจะอายุ40ปี
1: คือหลังจากที่อาจารย์เขาไปฟาดนะกับรัฐมนตรีที่สั่งให้ปิดประตูน้ำที่เขื่อนเนาะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่เด็กวิ่งเล่นอะใช่ไหมฮะก็แกก็โดนขุดคุ้ยประวัติแกก็โดนชาวเน็ตกลุ่มที่เขาเลิฟอีกฝั่งนึง
0: เขาก็
1: พยายามจะหาประวัติอาจารย์เนี่ยมาแขวนนะครับจนล่าสุดพี่กล้วยนะแกโพสต์เฟซบุ๊กนะครับนะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาหาประวัติหรอก
0: ฉันเองนักเลงพอ
1: ใช่ฉันเรียนนั่งที่ปรึกษามาหลายยุค
0: ที่ไหนบ้างคะ
1: แต่รัฐบาลนี้เนี่ยไม่ตั้งไม่ตั้งฉันเพราะด่าตั้งแต่น้ำท่วมผ่านใหญ่เขาเลยไม่ตั้งนะแล้วแกก็บอกแล้วว่าเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนะยุคหนึ่งแล้วพวกเราทั้งคณะลาออกทั้งคณะเกือบทั้งคณะเพราะไม่เจอหน้ารัฐมนตรีเลยเจอแต่หน้าพี่สาวรัฐมนตรีงานไม่เดินงานไม่ออกเสียเวลาชีวิตมากโอ้แกก็เลยคณะของแกก็เลยลาออกเลย
0: โอ้เจ๋งอาจารย์
1: ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยไล่ประวัติว่าปีไหนเขาทำอะไรปรากฏว่าปีที่ท่านลาออกเนี่ยเป็นปี62เป็นคณะทำงานของคุณท็อปวราวุฒิตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะตอนนั้นคุณท็อปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์
0: อ
1: าจารย์เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์
0: ถ้าไม่เจอหน้ารัฐมนตรีท็อปเลยเจอแต่พี่สาวคือคุณกัญจนา
1: คุณจันทนา
0: ศิลปาชาแน่ๆงานไม่เดินงานไม่ออก

0: เสียเวลาชีวิตมาก
1: ออกเลย
0: ออกเลย
1: อ
0: ย่างนี้ต้องลาออก
1: เนี่ย
0: เอาแล้ว66ถึง69
1: 66ก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเกษตรคือคุณธรรมนัส
0: พ
1: งเผ่า
0: ผู้กองผู้กอง
1: เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร
0: แล้วเป็นไงทำงานด้วยกันได้ดี
1: อ๋อเขาไม่ได้บอกว่าเขาลาออกแสดงว่า
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ด
0: ้
1: วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาแซะไม่ต้องมาสอนฉันสอนตอนนั้นฉันสอนทั้งนิสิตตีโทเอก
0: นี่เป็นไงล่ะ
1: นะครับ
0: ขออวดปีที่แล้วนิสิตปตรีบวชให้เป็นแฮชแท็กอาจารย์คนโปรดค่ะเป็นไงล่ะเคยบรรยายให้ว่าที่สสแล้วก็สสสมาชิกพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้งเป็นการทำงานอนุก็หลายคณะ
1: ก็ที่แน่ๆอาจารย์สื่อสารตรงไปตรงมาเนาะอย่างเช่นน้ำทะเลหนุนนี่อาจารย์ก็เป็นคนบอก
0: นี่อาจารย์โพสต์กับอาจารย์วีระด้วยนี่มีอาจารย์วีระด้วย
1: เพราะอาจารย์เป็นกรรมธิการ
0: กรรมธิการงบประมาณ
1: ครับผมนะฮะอ
0: ยากรู้อะไรอีกน้องต้องยื่นซีวีสมัครงานแล้วจะเอาลิสต์ผลงานตีพิมพ์วิชาการอีกไหมถึงจะไม่เยอะไม่ได้หรูทำเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ตำแหน่งรอสอที่ได้ไม่ได้ซื้อมานะจ๊ะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะอย่างนี้คนเดียวเจ๋งจริงคือคนที่ออกพูดอย่างนี้ได้คือฉันต้องมีของอ่ะนะ
1: แล้วเขาก็คงอาจารย์เขามีความรู้ความสามารถอ
0: าจารย์แต่อยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองเป็นไงบอกเลยสิ
1: โพสหน้าเดี๋ยวรอดูโพสหน้า
0: บอกเลยสิอยากรู้ว่าทำงานกับผู้กองแล้วเป็นยังไง
1: ครับผม
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
8: พาวซ่าย
9: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์

0: วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ก่อนไปอันดับ5นะครับทักทายหน่อยพี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วพี่เอิร์ฟสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับพี่มานพพี่ชาซีมานะครับส่งน้ำมาลำตะคองรออยู่เด้อยังไม่เยอะ ลำตะคองยังได้อยู่

0: เขาก็ดูนะกรมตัว
1: ค
0: ือแต่ตอนนี้เขาปรับแล้วหลังจากที่คนบอกว่าเขาพูดอะไรแล้วมันเป็นวิชาโกงวิชาการเกินไปเนี่ยเขาปรับนะโดมเมื่อเช้าที่ฟังเขาว่าเขาบอกเนี่ยก็มีอะไรก็ให้คือเขาบอกว่าเขาพยายามปรับเนี่ยเขาก็โอเคเนาะเหมือนเขาโดนด่าโดนอะไรโดนเนาะ
1: ทักทายลูกสาวหน่อยแม่ลูกสาวพิมพ์มาบอกฟังอยู่ค่ะน้องลินฟังอยู่ค่ะน้องลิน
0: น้องลินน้องลินป้ากล้วยนะคะฟ
1: ัง
0: อยู่เหรอคะไปทำกันบ้านเลยปิดเทอมนี่ปิดเทอมฟังเพิ่มนี่คืออะไรคะคือ
1: เฝ้าฉ่ำมาก
0: เฝ้าเฝ้าพ่อให้แม่ใช่เปล่าดูว่าพ่อบอกว่าจัดรายการจัดจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แม่สั่งมาว่าลินไปฟังสิที่บอกว่าทำรายการยังไม่กลับบ้านเนี่ย
0: จริงเปล่า
1: จัดจริงหรือเปล่า
0: เอาจริงนะพ่อเขาเคยประสบการณ์เขาตรงไงพ่อ
1: เคยอะไรน่ากลัวพ่อเคยอะไรเคยหนีงานหรือเคยอะไรเอาให้ละเอียด
0: พ่อเขาได้เคยประสบการณ์ตรงว่าเขาทำงานอยู
1: ่
0: แล้วมีคนที่บ้านคนหนึ่งอ่ะนะคะโทรเข้ามาเฮ้ยคนนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรงนะคะคุณก็ฟังไปหยุดไม่ถึงสิบ
1: คงจะได้นักข่าวที่ป่วย
0: ไปเถอะข่าว
1: ก็ท่านนายกแจงแล้วนะครับเรื่องของการแจกเงินเมื่อคืนนี
0: ้
1: มีคลิปหลุดออกมาไปเดินสายไหมกับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐแล้วมันมีช่วงหนึ่ง
0: สายใหม่ก็ไม่รอด
1: แล้วมีช่วงหนึ่งก็โอ้โหชาวบ้านมันล้อมใหญ่เลยเสียดูก็หยิบแจกคนละใบนะครับ
0: ได้กี่ใบก็ไม่รู้นะเขาเห็นตอนหลังบอกว่ามันมีแค่นี้มันหมดแล้ว
1: นะครับเนี่ยท่านนายกก็ถูกถามเรื่องคลิปดราม่าคลิปนี้ท่านนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่เอาไปแจกเนี่ยมันหมดก็เลยให้เป็นเงินแทนแต่เงินของผมเนี่ยเป็นเงินสะอาดท่านนายกบอกอย่างนั้นนะนายกบอกอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ยืนยันนะว่าอ่ะนะเงินที่ท่านให้ชาวบ้านเนี่ยเงินเป็นเงินสะอาดก็บางคนได้ถุงยังชีพบางคนยังไม่ได้ท่านก็เลยให้เงินไปแทน
0: ท่านก็เลยให้
1: แต่คนละร้อยมั้งเห็นอ่ะใช่ไหมพี
0: ่พัน
1: เหรอ
0: ใช
1: ่เอาคืนนี้ท่านยกมาตรวจแผล
0: ไป
1: เดี๋ยวผมปลอมเป็นผู้ประสบภัย
0: บ้าเงินร้อยบาทท่านจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยฮะตายกระป๋องยังไม่ได้เลย
1: เออหรอละพันใช่ไหมออกพันหนึ่ง
0: ปิดท้ายด้วยอันนี้เดี๋ยวไปอันดับเลยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ตอนนี้ในกทม.เขาก็มอนิเตอร์แล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นรายชุมชนตอนนี้มี15เขตที่น้ำท่วมสูงนะคะก็15เขตนี้ก็คือคลองสามวาคันนายาจตุจักรบางเขตบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีราชกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4นะคะส่วนประชาชนเนี่ยก็มีรวมๆแล้วใน15เขตเนี่ยประมาณกว่า1ล้านคนนะคะหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า 3,347 แห่งนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยให้โทรไปได้ที่1555เนาะ1555หรือปพ.ก็1784หรือฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวเขา
1: 1669
0: นะคะตอนนี้กทม.ตอนนี้กทม.เขาบอกว่าได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูแล้วกว่า 10,000 เคสเลยอ่ะนะคะตอนนี้กทม.เองเนี่ยได้จัดรถยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนเพื่อไปช่วยเหลือในความสะดวกในการเดินทางต่างๆและอพยพประชาชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรวมไปถึงจัดข้าวกล่องให้ประจำชุมชนเฉลี่ยวันละ 200,000 กล่องนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลแล้วก็เริ่มทำความสะอาดล้างบางพื้นที่ที่เริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็นี่แหละพรุ่งนี้ดงเขาจะไปเคหะล่มเกล้านะคะแล้วก็จะไป
1: ก็ฝนยังหนักอยู่นะทั้งคลองจันล่มเกล้าลาดกระบัง
0: น้ำมันจะไปตรงไหนเป็นที่ต่ำอะดง
1: วันนี้ทางฟังทางรองผู้ว่านะครับ
0: พิษณุ
1: ใช่นะพิษณุบอกว่าลาดกระบังเนี่ยมันอยู่เขตสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นต้องดึงน้ำจากลาดกระบังเนี่ยเข้าคลองประเวศแล้วก็ดึงไม่ถึงสถานีพระโขนงก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับอดทนกันนะครับฝนไม่มีช่วงนี้ขอให้น้ำลดกันไววันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพี่กวยนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: ยจามอนกิจ

0: สวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแพร่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2560เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้

0: ถึงออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

ัสดีครับยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ LTM FM 95ครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จากคนนักกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่30แล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหสิ้นเดือนสิ้นใจจริงๆเลยต้องบอกแบบนี้นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างครับทุกคนน้ำก็ท่วมเลยฮะโอ้ยไปไหนไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ขออนุญาตโฟนอินกับพี่ๆทุกท่านแล้วกันนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่ตอนนี้นะฮะขออนุญาตทักทาย FC นะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีครับพ่อบอสอุ้ยนี่พี่ไปเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแอดมินนะแอดมินทำงานนะแอดมินนะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะครับผมนี่เลยแก๊งเฝ้าดีเจของเรานะครับผมสวัสดียายออสด้วยนะครับผมยายออสสามย่านเข้ามาแล้วนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์ด้วยครับพี่ณรงค์ยินดีนะครับสวัสดีครับรับชมอยู่นครศรีฮะโอ้โหนครศรีเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กทมนี่ต้องบอกว่าน้ำนี่แบบท่วมกันสนั่นเลยนะฮะดีเจก็ประสบภัยตอนโอ้โหไม่สามารถไปห้องส่งได้ขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เสือ10ตัวด้วยนะฮะบอกว่าเคหะร่ม9ท่วม 4-5 วันแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเรือนะครับมาช่วยเหลือขนส่งเลยนะครับตอนนี้ก็ทางพี่ๆอาสาหรือว่าพี่ๆหน่วยงานตอนนี้กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสมุทรปราการนี่ต้องบอกว่าโหหนักเหลือเกินทุกคนครับหนักมากๆเลยนะสมุทรปราการนี่มีบางบ่อนะครับบางเสาธงแล้วก็บางพีนี่ฮะโดยเฉพาะเส้นถนนเทพรักษ์นะฮะแล้วก็ธงแอร์แบกนะฮะต้องบอกว่าโหท่วมสนั่นเลยนะฮะขนาดวันที่30แล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยยังท่วมอยู่เลยยังมีน้ำขังอยู่นะและที่สำคัญนี่แบบเห็นบอกว่าน้ำเหนือกำลังจะมานะต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมตัวกันนะฮะพี่น้องชาวสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางนะใช่ภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครนะฮะหรือว่าเขตริมมณฑลเนี่ยต้องเตรียมตัวจริงๆนะฮะอันตรายเหมือนกันนะบางทีมานี่มันแบบ

0: ไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยโหต้องน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นกำลังใจพี่ๆที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสคนหล่อโอ้โหสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเห็นพี่เดือนเพ็ญขอเพลงเข้ามากลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะจะถ่ายทีวีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนก็ขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์เนี่ยแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยฮะตอนนี้จังหวัดไหนมีฝนบ้างครับตอนนี้แชร์กันหน่อยตอนนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนนะ สวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับผมสกายพี่ทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพรด้วยนะครับน้องพรพระแม่ธรณีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะเอาละฮะช่วงนี้ครับ20นาฬิกา25นาทีนี้ฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินคนไหนครับสามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาเลยนะฮะ4689400เนี่ยและที่สำคัญเนี่ยช่วงหน้านะฮะในช่วงของสายชิมหัวใจนะฮะหนุ่มระมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะที่สำคัญช่วงนี้ฮะขอขอบคุณด้วยครับช่วงฮิตมาราธอนเนี่ยขอขอบคุณสิงกระบะต้องโพลซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำไม้ของเรานะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่หนุ่มเป็นไงบ้างฮะอากาศเป็นไงบ้างสุพรรณบุรีเนี่ย
2: อ๋อฝนไม่มีแล้วครับไม่ตกมาช่อง
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ไม่มีฝนแล้วเนาะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ว้าพี่นุ่มครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอเพราะพี่รักจริงครับ
1: เพราะพี่รักจริงของ1ใช่มั้ยฮะ1 BK ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: ขอเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ผมมอบให้น้องนูดีด้วยแล้วก็ทั้งแก๊งฟ้าดีเจทั้งแก๊งเลย
1: ครับผม
2: สุภักให้วันวิซ่าให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้โอ้สุพรรณด้วยแล้วก็ให้พี่เล็กสิงห์บุรีด้วยทุกแก้งทุกท่าที่ฟังคืนนี้แล้วก็พิเศษล่างใหม่กับดีเจเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับขอบคุณ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่ของเรานะฮะจากพี่หนุ่มน้องแต้นะฮะโหยโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะเพราะพี่รักจริงนะจาก1 BK นะฮะเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าโหยเป็นกระแสที่แบบมาแรงมากเลยนะใน TikTok ตอนนี้นะฮะคนกันไปเล่นเยอะมากเลยครับผมงานเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้หนูดีครับผมน้องหนูดีของเรานะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่วันพิสาด้วยนะพี่นกสุพรรณนะฮะทุกคนเลยนะทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ครับอาราช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มน้องแต้กันเลยครับผลงานเพลงเพราะพี่รักจริงจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับรางวัลทุกๆรางวัลด้วยนะคะ
1: มหานครแลนด์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับอยู่กับหนุ่มหน้ามนกันยาวๆเลยนะครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกนี่เสียเปียกบอกว่าขอเพลงคนต้นทางให้คนขายลาบด้วยครับดีเจบอสนี่เสียที่บ้านน้ำท่วมไหมฮะเนี่ย โอ้ตอนนี้ดีเจเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะเสียยากเลยนะครับสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับผมพี่รัตมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับทักทายทุกท่านพี่อุทัยมาแล้วนะครับพี่อุทัยบอกว่าฟังประจำทางวิทยุครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์468940นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์กับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยเมื่อกี้เห็นแอบเห็นแว่วๆว่าแบบพี่ดาวมาหรือยังเลยพี่ดาวเนี่ยเห็นมีแต่คนถามหาพี่ดาววันนี้พี่ดาวหายไปไหนไม่รู้เนาะปกติพี่ดาวนี่จะมาก่อนเลยนะฮะมาเร็วซะด้วยปกติพี่ดาวเขาจะมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่เห็นพี่ดาวแต่เสียเปียกมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นพี่รุนหลายวันเลยนะพี่รุนหายไปไหนไปแล้วเนี่ยเสียเปียกน้ำท่วมไหมเนี่ยต้องทักทายเสียเปียกหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าเสียเปียกน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยเสียเปียกได้จะขายลาบอยู่ไม่รู้ว่าขายลาบอยู่แถวไหนเดี๋ยวมีโอกาสนี่เดี๋ยวผมแวะไปกินนะเสียนะทำให้ผมกินหน่อยนะผมขอแบบต้มขมอะไรเงี้ยต้มขมแซ่บๆไปเลยนะเสียเมื่อกี้เสียขอเพลงเข้ามาด้วยคนต้นทางเดี๋ยวจัดให้นะฮะเสียฮะอยู่กันยาวๆหน่อยวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปห้องส่งนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่าทางสุประการตอนนี้โหน้ำท่วมฮะตอนนี้เลยบางบ่อก็ท่วมนะฮะแล้วเพราะว่าทางที่ผมต้องไปจัดรายการประจำอ่ะเป็นทางที่น้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะซอยแอร์แบ็กนะครับผมAF A-back ถูกแล้วฮะใช่ครับซอย A-back นะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งบางบ่อแล้วนี้โหก็ท่วมนี่ฮะตอนนี้คือปักธงแล้วสมุทรปราการนี่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยู่แถวบางบ่อบางเสาธงบางทีนะครับต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยเงี้ยน้ำเหนือก็กำลังจะมาด้วยและที่สำคัญน้ำทะเลยังพร้อมที่จะหนุนอีกน้ำเก่ายังไม่หายเลยเพราะว่าตอนนี้ทางหน่วยงานนะฮะก็พยายามรีบระบายน้ำอยู่แต่ก็ขอภาวนาให้มันแบบระบายได้ทันเนาะก่อนที่น้ำแบบจะมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้ำเก่ามันยังมีอยู่ระบายไม่ทันจริงๆอ่ะแล้วน้ำใหม่มาสมทบมันก็โหยหนักกว่าเดิมนะฮะ

สวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องบอลวันนี้ไม่มาเลยจ้าโหต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไปไม่ได้นะจริงๆในหมู่บ้านอาจจะไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าทางบริเวณรอบบ้านใช่ทางที่เดินทางประจำมันท่วมนะฮะมันไม่สามารถไปไหนได้เลยก็เหมือนตอนนี้โดนขังไว้อยู่ฮะโอ้โหออกไปไหนก็ไม่ได้ครับยากเลยเนาะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเองซะงั้นนะฮะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวรอน้ำลดสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะเสียเปียกบอกว่าไปขอนแก่นน้องบอสน้องปลายฟ้าขายลาบอ๋อไปขอนแก่นเลยเหรอโอ้โหยาวเลยนะอย่าเพิ่งไปไหนครับตอนนี้อยู่กันยาวเลยครับจนถึง4ทุ่มเนี่ยขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400เนี่ยหรือว่าจะส่งขออภัยครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เหมือนกันนะฮะที่เบอร์022481366นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับ 20:45 นะฮะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งชุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับถุงสับก็มีนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้าน

0: 31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะฮะอย่าเพิ่งกลับกันนะเห็นขอเพลงกันเข้ามานะส่ง SMS ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์468940นี่ครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะครับให้สิทธิ์สายแรกฮะและที่สำคัญช่วงหน้านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง 100% แล้วขณะที่ชลประทานยืนยันอ่างเก็บน้ำดอกกรายยังแข็งแรงหลังปรากฏภาพถนนรอบอ่างถูกน้ำกัดเซาะจนขาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งถูกน้ำท่วมทั้ง16หมู่บ้านหนักสุดคือหมู่ที่4หมู่ที่13และหมู่ที่16มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยในและนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรก็ตามพบจิตอาสาที่นำอาหารเข้าไปให้สุนัขถูกสุนัขกัดที่เบ้าตาเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้ามารับเพื่อส่งต่อรักษาพยาบาลส่วนกรณีมีภาพอ่างเก็บน้ำดอกกรายน้ำล้นสปินเวย์รวมถึงถนนบริเวณอ่างถูกน้ำกัดเซาะตนถนนขาดนายประสบโชคมั่งจิตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเปิดเผยว่ากรณีน้ำเซาะถนนขาดจุดที่เกิดความเสียหายเป็นเพียงถนนสัญจรรอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักทำให้น้ำล้นสปินเวย์หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้เมื่อมวลน้ำไหลไปที่ถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุของท่อจะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้คันถนนขาดชั่วคราวแต่ชาวบ้านยังคงเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกติส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำได้ไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วและจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่อำเภอบ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงยืนยันได้ว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกรายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายและไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำด้วยขณะนี้ระดับน้ำในอ่างดอกกรายเริ่มลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยทรงตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมก่อนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเวทีนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาเพราะเป็นโอกาสที่ผู้แทนจากกว่า190ประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกการตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลการประชุมระดับสูงพายุซูริเกะใกล้ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นพายุโซนร้อนซูริเกะกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโต

0: เกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการจากพายุใต้ฝุ่นตู้จวียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขออะไรครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลตเป็นฮิตฮิต4ภาคครับ21:09 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสถานีพี่ทุกท่านครับวันนี้ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะเอาละตอนนี้สายน้ำไม้อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้าจ้า
2: พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
3: ้โทรจากโคราชอำเภอขามตะแจงแสงจ้ะ
2: โอ้โคราชมีฝนไหมฮะตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับ
2: เอายังไม่ค่อยมีก็แสดงว่าวันนี้คือไม่ตกทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ
3: จ้าไม่ตกหรอกจ้ะ
2: วันนี้พี่อนันต์เนี่ยวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
3: ่วันนี้ขอเพลงอ้อมกอดเขมราชของน้องเต๋าผู้ศิลป์ครับ
2: ขออ้อมกอดเขมราชของ

0: พี่เต๋าภูสินเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพ
1: ี่พิเศษให้ผู้จัดการแป้งแล้วก็อสมทโคราชของดีเจปูลมนะครับ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ที่ขายกับ FC 95ทุกท่านแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี่อนันต์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: จ้าจ้า
2: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ว้าวขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: จ้า
2: แล้วครับผมสายน้ำใหม่จากพี่อนันต์เนี่ยโทรเข้ามาจากโคราชโคราชบ้านเองเลยเนี่ยก็คนบ้านเดียวกันใกล้ๆกันนะผมอยู่ชัยภูมินะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอ้อมกอดเขมราชเนี่ยของพี่เต๋าภูสินนะครับทีนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็ทางอสมทด้วยนะครับที่อยู่ทางนครราชสีมานะครับอะไรช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เอาละครับผมจบไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานที่จริงๆมันเป็นผลงานเพลงเก่านะฮะผลงานเพลงนี้นะสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะฮะของเอ๊ะพอดีครับระเบียบวรรณสินครับท็อปไลน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองเฉลิมพลมาลาคำนะฮะเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะฮะโอ้โหเพลงนี้ต้องบอกว่าจริงๆเพลงนี้ผิดหวังซ้ำเถ่านี้จริงๆเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยนะครับเพลงนี้อาจจะในยุคช่วงของมอลลัมนะเอามาแบบรีใหม่หรือว่ามาทำใหม่อะไรเงี้ยก็ทำให้อีกเป็นแนวหนึ่งนะฮะของผลงานเพลงนี้ในการสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่านะครับในช่วงนี้ก็ของจอคิวนี่แก๊ปขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบ

0: ไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับไลฟ์สดนะฮะหรือว่าจะเป็นทางFM นะฮะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ขอเพลงเข้ามานะทาง SMS นะครับแล้วก็ที่โทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับวันนี้ไม่สามารถที่จะไปจัดรายการนะครับที่ห้องส่งได้นะครับผมเดี๋ยวรอน้ำลดอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับที่ห้องส่งนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยครับเวลาเก่าเลยเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเข้ามาฟังเพลงกันด้วยเด้อพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับที่ถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะลากันไปด้วยบทเพลงนี้ครับกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะฟังอยู่ตอนนี้ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ที่รับฟังแล้วก็รับชมนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ LT

MFM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยนะคะทักทายรอบห้องเออต้องแบบนี้ป่ะรอบห้องนะคะก็วันนี้นะคะ30กันยายนคุณผู้ฟังนะคะส่งท้ายเดือน9นะคะเรื่องงานเพลงหวานๆเลยนะคะมาต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเพลงก็หวานเสียงนักร้องก็หวานหวานนะคะเริ่มต้นมากับพี่สันติดวงสว่างนะคะกับเพนจาลาก่อนเออนี่บอกว่าบอกเดือนกันยายนน่ะว่าลาก่อนนะจ๊ะเออขอให้มันผ่านพ้นไปนะคุณผู้ฟังแล้วก็ลาก่อนเพนจาลาก่อนเออแล้วก็ต่อด้วยสัญญา5บาทนะคะเอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งศิลปินที่เสียงหวานหวานนะคะน้องลีโออาทิตย์กับหมดดวงฤทัยนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนี้ค่ะในช่วงต้นชั่วโมงของเราค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเนี่ยวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะมาตลอดทั้งวันนะคะมาพักใจหิวใจกันที่นี่ได้เนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะมีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้คนพิเศษนะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022481366นะคะ022481366ค่ะวันนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่หลังใหม่นะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะให้กับน้องไว้ได้เลยหลังไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเนาะนะคะนะฮะเดี๋ยวพอน้องๆเขาโทรกลับไปเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังนะจ๊ะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะนะคะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่คุยสายหน้าไมค์นะคะอยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชั่นของใครเผื่อว่าบางเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมีหลายเวอร์ชั่นมากๆก็ยินดีจัดให้เป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับแฟนรายการของเรานะคะติดตามกันมาอย่างยาวนานนะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคุณผู้ฟัง22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนก็ฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆนะคะบอกปีนี้นะฟังมา22ปีเลยดีเจนะคะบางคนก็บอกว่า10กว่าปีแล้วล่ะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแต่ว่านะคะเชื่อว่าเราอยู่กันตรงนี้ส่งความสุขมอบเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะเอาล่ะนะแน่นี้สักครู่จะมารับสายนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักน่ารักดีว่ะนะฮะก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่ทำไมล่ะก็น่ารักแบบดีเจไงไม่มีใครขาดหรอกณจุดนี้งั้นจากน้องปวลีพรพิมลนะฮะกลับมาแสดงตัวด่วนจ้าดีเจมาแล้ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วรู้สึกว่านะคะจะฝากเบอร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่บังเราะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าสวัสดีจ้าไม่คือเหมือนเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ขอโทษด้วยจริงๆวันนี้เห็นชื่อปุ๊บก็เลยแบบว่าต้องพี่บังเลาะเลยนะวันนี้นะ
2: ใช่ใช่คร
1: ับ ขอบพระคุณมากมากเลยพี่บังเลาะโทรจากนครศรีธรรมราชถูกต้องนะคะ
2: ใช่ครับไม่ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้ว
1: ก็เราอยู่กรุงเทพเหรอโอเคโอเคโอเคจริงๆแล้วเป็นคนนครเหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับแต่คนขึ้นมาทำงานกรุงเทพครับ
1: ขึ้นมาทำงานกรุงเทพมาอยู่นานแล้วหรือยัง
2: มาอยู่ได้สามสี่เดือนแล้วครับ
1: โอ้สามสี่เดือนแล้วนะคิดถึงบ้านไหมล่ะแบบเนี้ย
2: ยังตอนนี้ยังไม่คิดถึงเลย อยากจะคิดทำงานอยู่ต่อครับ
1: อ๋อคิดแต่เรื่องทำตอนนี้เราทำงานก่อนนะเนาะพี่เนาะนะเดี๋ยวไว้มีเวลาก็ค่อยกลับบ้านนครศรีธรรมราชเองแป๊บเดียวเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่เออนะคะแล้วพี่บังร้อยอยู่แถวไหนคะเนี่ยกรุงเทพ
2: ตอนนี้ก็อยู่มาใช่ครับ
1: อ๋ออ๋อก็คืออยู่แล้วได้มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอะไรด้วยไหมคะแถวๆที่อยู่ไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเลยนะคะก็เห็นชื่อปุ๊บแล้วเอ๊ะติดค้างไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเลยว่าวันนี้ต้องได้คุยกันแล้วแหละนะคะขอบคุณมากนะที่วันนี้ก็โทรเข้ามาอีกรอบนึงโทรได้เลยนะคุณผู้ฟังพี่บังล้อคือบางทีด้วยความที่เรารับสายได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่อยากคุยกับทุกคนเลยแต่มันนั่นแหละเนาะคุณพี่เนาะเราเข้าใจกันอยู่แล้วจ้ะวันนี้บอกว่าอยากฟังแอลกอฮอล์หรอ
2: ใช่ครับ
1: นะง้อป่านะง้อป่า
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้เพลงนี้ก็มอบให้แม่ไม้ทุกคนครับ
1: เฮ้ยแฮชแท็กเหรอมอบให้แม่ไม้เหรอ
2: ใช่คร
1: ับไม่หรอกถ้าพูดมาอย่างนี้มันต้องมีสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาจริง
2: ๆไม่ครับพูดง่ายๆว่ากำลังตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ
1: เฮ้ยแต่นี่คือบอกสเปคเลยนะเนี่ยบอกสเปคเลยว่าต้องเป็นนะสไตล์นี้เลยนะ
2: ใช่ใช
1: ่ต้องมีบ้างแหละต้องมีเล็งไว้แล้วนะ
2: มันมีเล็งอยู่แล้วแต่ว่าเราต้อง
1: โอเค
2: หาอีกแบบที่ว่าเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาว่า
1: อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเราอยู่ในความเข้าใจจริงๆได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บังรอมาก

0: ะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะ
1: ครับผมครับผมติดตามอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับเพลงนี้ง้อป่างานจากแอลกอฮอล์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เงาะป่านะคะงานจากแอลกอฮอล์นะคะจริงๆมีหลายคนถามถึงเพลงของวงแอลกอฮอล์เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะคะนะคะส่วนสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะแจ้งไว้กับน้องกวางหลังไมค์ได้เลยนะจ๊ะอะล่ะนะคะตัวนี้เพลงนะคะฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะในทุกๆช่องทางด้วยคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะสมาชิกทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยนะคะคุณฟังมีกิจกรรมนะคะจากคลื่น Thinking Radio นะคะ 96.5 นี่เขาฝากมานะคะ FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะจะพาไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะคะผ่านม

มองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมนะคะอะไรกันบ้างพาไปไหนบ้างนะคะสนุกครบรสนะคะทั้งเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองค่ะตื่นตากับมรดกโลกนะคะชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วก็ยังพาไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะคะเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยนะคะเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตนะคะงานทองรูปประพันธ์แบบโบราณค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยนะคะภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะกิจกรรมนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนนะคะสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์ค่ะได้เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะคะพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยด้วยโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังมีสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกนะคุณผู้ฟังลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกค่ะได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะเราจะร่วมเดินทางไปกับวิทยากรนะคะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรืออาจารย์ณัฐนั่นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้นะคะโดยรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะคะ40ท่านเท่านั้น 7-9 ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่าเพียงไปเที่ยวนะคะแต่ว่าได้สัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวเองด้วยนะคะใครที่สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวนี้นะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดและขอนะคะโปรแกรมการเดินทางนะคะกับทางคลื่น Thinking Radio ได้เลยนะคะ 96.5 ที่ LINE @นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะแอดไซน์ Thinking Radio นะคะต้องขออนุญาตสะกดให้ด้วย THINKING แล้วก็ตามด้วยคำว่า radio นะคะ RADIO นะคะสนใจก็นะคะสอบถามได้เลยสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตนะคะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะที่ LTM FM 95นะจ๊ะเพราะเพลงเยอะมากเลยวันนี้พี่น้อยจากจังหวัดแพร่ฝากเพลงนี้เข้ามาสาวบางกรวยส่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกรวยด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากสาวบางกรวยออนอรดีนะคะมากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ไว้ตั้ง2วันแล้วนะน้องไบจากสมุทรปราการนะบอกว่าอยากฟังล่องเรือหารักที่นะคะคุณโอ๊ตคณิตร้องไว้อ้าววันนี้จัดให้เลยจ้า

0: ขอบคุณครับ
1: พัฒนครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: าวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

2งานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่022481366นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สังคนหลายใจนะคะพี่ไมค์พี่รมพรจากไม่พรนะคะแล้วก็แค่เศษผ้าสนุกสิงมาศนะคะจากใครเอ่ยโอ้จากพี่วิทูลเจงไฮนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกนะคะไม่ต้องรอนานแต่ว่านะคะก็ยังคงติดค้างอีกหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกทาง Facebook แฟนเพจของเราด้วยนะสวัสดีน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่สายหมอกบอกชอบเลยสั่งคนหลายใจนะแล้วก็พี่ฮารุนหามะนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีแฟนๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากพี่ภัยสิทธิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่จำลองพี่สิริธรนะคะจากปัตตานีด้วยค่ะพี่วิชัยพี่ประจวบพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะพี่บอนวีอ๋อพี่บอนวีบอกว่าขอเพลงย่าย่าย่าอันนี้เหรออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่อะไรเนี่ยจริงๆหนูลองได้จริงใช่ป่ะมันคือเพลงนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีพี่บอลนะคะโอ้โหแวะเวียนมาฟังขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอลขานะคะมาส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราวันนี้มีหลายคนที่ห่างหายกันไปนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนบอกว่าเพิ่งจะได้เข้ามาเห็นหน้าดีเจนี่แหละนะคะปกติฟังแต่เสียงฟังแต่ทางวิทยุนะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นะคะสำหรับ LTM FM 95นะคะอย่างที่เข้ามารับชมไลฟ์

ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะที่ Facebook Fanpage กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะ LTM FM 95แล้วก็ชื่อนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะทั้ง TikTok นะคะ Instagram หรือ IG เนี่ยก็มีนะคะ YouTube ด้วย

0: นะคะแล้วก็สวัสดีพี่ธนวุฒินะคะพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจากยามเพลงที่โอ้โหนะครับเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านนะคะงานจากพี่อ้อยกระทอนค่ะจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: องความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะส่วนใครที่นะขอเพลงเข้ามาแล้วฝากเข้ามาแล้วที่02 2481366เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงละกันนะคะเดี๋ยวจัดเพลงเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
1: โ
4: อ้ยน้ำตาล
1: จ้า
4: สวย
1: โอ้ยจะได้ย่ามาถึงก็ชมกันเลยย่าย
4: ังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ได้ยินเสียงแล้วคงสวยมากเลยนะ
1: พี่สวภานี่คิดถูกแล้วเจ้า
4: โอ้ยอยากให้น้องน้ำตาลพูดภาษาเหนือบ้างอ่ะ
1: อุกมือ
4: ก็ดีนะ
1: คือถ้าเกิดว่ามีคนเหนือมีคนเมืองบ้านเฮาโทรมาก็จะอู้เมืองจะอีได้เจ้าแต่บางทีก็
4: เจ้า
1: เอออ
4: ู
1: ้
4: ได้เนาะ
1: อู้ได้เลยเจ้ายินดีจะนักเลยพี่สาวพามอีจื้อเล่นก่อจื้อเล่นอย่างเจ้าม
4: ีกับเจ้า
1: จื้อปีอย่างเจ้า
4: พี่ทองหล่อ
1: พี่ทองอีกับพี่ทองอีได้ก่อ
4: เจ้าพี่ทองก็ได
1: ้พี่ทองเนาะโอ้พี่ทองโทรมาจากจังหวัดแต่อยู่แถวไหนเจ้า
4: อำเภอรองเจ้า
1: อ๋ออำเภอรองเนาะโอ้เจ้าเจ้ายินดีจ้านักเลยยังไม่เคยโทรมาเลยใช่หรือไม่มันก่อนวันนี้ตัวแรกเน
4: า
1: ะ
4: โทรมันเลยเจ้าบัดจันเลยบัดจันเปิ้น
1: โทรหมั่นนะคะคุณผู้ฟังนะคะโทรหมั่นแปลว่าโทรตลอดเลยนะคะแต่ว่าบัดจันเปิ้นไม่ทันคนอื่นไม่ทันชาวบ้าน คือต้องคือบางคำนี่ต้องแปลนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ทั่วประเทศจริงๆนะแล้วออนว่าเด็กๆอะไรคือโทรหมั่นคะพี่ลูกตาลขา โทรอยู่เป็นประจำนะคะหมั่น is as always นะคะ
4: มันก็คือบ่อย
1: มันก็คือบ่อยนะคะ ตลอดเลยแต่ว่ามาดิอุ้มกันวันนี้ยินดีจะนักเลยเจ้าโทรมา บ้านเฮาฝนตกก่อ
4: ฟ
1: ัง
4: ตลอดเลยเจ้า
1: โอ้ยินดีเจ้านะจะถามว่าบ้านเฮาฝนตกก่อพี่ทอง
4: เจ้าตกเหมือนกัน
1: ตกเหมือนกันตกนักก่อ
4: ตกแบบฝนหนักเจ้าหมอกชุ่มชื่นหมอกเย็นเนี่ยเจ้า
1: หมอกเย็นเนาะอากาศดีเนาะ
4: เจ้าสงสารเป็นทั้งกรุงเทพและทุกจังหวัดเน
1: า
4: ะ
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้าก
4: ำลังใจไปช่วยเป็นตัวเน
1: า
4: ะ
1: เจ้าส่งกำลังใจให้กันเนาะพี่ทองฟังทางไหนเจ้าวิทยุหรือว่าออนไลน์
4: ฟังวิทยุเจ้า
1: ฟังวิทยุชัดเจนเน
4: า
1: ะ
4: เจ้า
1: ขอบคุณจะนักเลยเจ้าติดตามฟังมาเมินแล้วหรือยัง
4: โอ้เมินแล้วเจ้าแต่ฟังแล้วเราก็จะหลับไปเลย
1: อ๋อหมายถึงว่าฟังมากี่ปีแล้วเมินแค่ไหน
4: ประมาณ4-5 ปีแล้วก็เจ้า
1: 4-5 ปีแล้วแต่ก่อนฟังช่วงเวลาไหนพองเจ้าจนกว่าจะได้มาเจอกันตอนเมื่อคืน
4: ฟังกลางวันตัวเองนะเจ้า
1: ฟังตอนแต่เน
4: า
1: ะ
4: กลางวันเมื่อคืนก็ฟังจนได้จนดึกเลยเจ้า
1: โอ้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้าวันนี้เดี๋ยว

0: ู่กันแล้วอยากฟังเพลงของพี่นางสิริพรอีน่อ
1: เจ้า
0: เจ้าทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นคนนั้นนี่คนไหนเจ้า
1: คนไหนก็ได้จ้าคนที่รู้ใจแ
0: หละอันนอคนที่รู้ใจเนาะ
1: เจ้า
0: โอเคเจ้า
1: แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95ตัวเองนะเจ้า
0: ได้เลยจ้า
1: แล้วก็พิเศษน้องน้ำตาลน้องลูกตาลกับน้องเม
0: เจ้าได้เลยขอบคุณชนาจาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะพี่ทองอู้ตามน้องเลยเนอร์
1: เจ้า
0: เจ้าขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: วันนี้ยินดีจะนักนะเจ้าพี่ทองรักษาสุขภาพเนอ
1: เจ้าน้องน้องลูกดานก็เหมือนกันนะ
0: เจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะสว
0: ั
1: สดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าอ่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะบอกเลยว่าสีงามเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็วันนี้นะคะอยากจัดเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ยมองให้ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะโทรศัพท์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสำหรับเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ในยุคนั้นนะคุณผู้ฟังนี่ก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่นะเป็นยุคที่แบบย้อนไปแบบโอ้บางเพลงนี้เกือบ20ปีได้20ปีเลยแหละตันว่านะคะบางเพลงเนี่ย10กว่าปีอัพนะเพราะว่าช่วงนั้นๆเนี่ยที่มีเพลงพวกนี้นะคะเราก็กำลังแบบโอ้โทรศัพท์นะใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะทั้งมือถือเนี่ยตอนที่เป็นยุคที่แบบมาแรกๆช่วยใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกนะว่าเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงประเภทไหนก็แล้วแต่นะเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะคะก็ล้วนแล้วแต่บันทึกเนี่ยเรื่องราวในช่วงเวลานั้นๆนะคะคล้ายกับพงศาวดารนะคะที่จะบันทึกนะคะประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะนะคะในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้ตอนนั้นมีอะไรนะคะก็จะอยู่ในเพลงนะเขาฮิตอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบนะต้องเป็น Facebook IG TikTok อย่างงี้นะฮะอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นนะคะ4งานเพลงนะคะอะไรกันบ้างเนาะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังที่จบไปนะคะกับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะคะพี่ศรีไพรสารีวงศ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีโทรผิดหรือว่าคิดฮอดนะคะพี่เอพุชนาโทรมาในฐานะอะไรนะคะพี่กระเกดนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าใหม่นั่นเองนะคะทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นสิริพรอําไพพงศ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงอ่ะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะในชั่วโมงของเรายังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะโอเคนะจ๊ะไปกันต่อนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่กฎชมนเพิ่มเติมเข้ามาตอนดึกๆนะคะพี่ณภสรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเสียงสัญญาณของเราชัดเจนนะคะฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงพี่เล็กยินดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนาทิพย์ด้วยนะคะนะเดี๋ยวเวลาก็นะคะน้อยเหลือเกินอยากเปิดเพลงเยอะๆช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดต่อนะคะนะคะพี่กัสจากกาฬสินธุ์ฝากเพลงนี้เข้ามาบาปบุญน่ะนะคะงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์และเล็กเซเร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินคนนี้ส่งเพลงใหม่มาแบบโอ้โหไม่ขาดเลยอะจริงๆนะแบบโอ้โหคอนติเนียลคือใครนะคะน้องแมนอะคุณผู้ฟังแมนพิสิทธิ์พงษ์หรืออ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับสุดสแนนแฟนทิมโอ้โหชื่อเพลงนะแต่รอบนี้ชวนน้องอ้นพานุวัฒน์นะมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะจากสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะนะคะแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะและเรียบเรียงโดยกั้งปืนโตเอาไปฟังเพลงนี้สุดสแนนแฟนทิม

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่จากอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะฟีเจอริ่งกับน้องอ้นพานุวัฒน์สุดสนานแฟนทีมคุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ไปกันต่อเลยนะคะเพลงที่ติดชาร์ต2งานเพลงที่นะคะติดอยู่นะคะในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนอยู่ในชาร์ตกันบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเป็นศิลปินที่รักนะคะเพลงอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ให้กำลังใจกันได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้จัดให้เลย2งานเพลงนะคะเนี่ยต้องเปิดอีกแล้วนะดอกชพาสีแดงนะเพราะวันนี้นะคะ3สายเลยคุณผู้ฟังนะคะ3สายเลยนะคะทั้งพี่อเนกสุโขทัยพี่ขวัญสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยอ่ะจัดให้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับดอกชพาสีแดงนะคะที่ขอกันเข้ามาเพลงของตาลเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ในที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากพี่พิมดาด้วยนะกับพื้นที่ปลอดภัยนะคะจัดให้2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านชั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,000

0: 100บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากทางหลังไมค์นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีกับงานของพี่หนุ่ยอัมพลนะคะไมโครนะผู้ฟังนะกับเติมน้ำมันเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ทักใครทาง Facebook Live นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะข้อความเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงเพลงที่ติดค้างเอาไว้ด้วยทางหลังไมค์เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชา 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: เหมือนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จะไปซ้ำงานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จะบอกว่าผู้ประสบภัยขอมานะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าวันนี้ก็เป็นลงพื้นที่มาเป็นบางบ่อนะคะสมุทรปราการแถวบางนาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราไปแจกข้าวแจกของแจกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะอยากฟังอะไรเงี้ยฝากอะไรอย่างเงี้ยเออนะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยนำสามผลงานเพลงมาเรียบเรียงที่มันอาจจะแบบว่าฟังอยู่มันยังไงมันต่อกันได้ไหมนะไม่เป็นไรถือว่าเปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหมู่บ้านที่น้องเมย์ไปช่วยเหลือในวันนี้ด้วยนะนะคะก็ต้องบอกว่าระทึกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยที่จะใช้โดรนในการบินส่งอาหารเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ตื่นเต้นไงเราอ่ะมาทางเรือแล้วก็รอโดรนจากทางอากาศมา

นะคะเขาก็ลำเลียงมาทั้งหมด300กล่องด้วยกันโหก็ลุ้นน่ะเพราะว่ามันต้องมีการวอลประสานงานกันดูจริงจังเหมือนในหนังอ่ะนึกออกไหมว่าตอนนี้เห็นเจอพิกัดพวกเราหรือยังเรากำลังพายเรืออยู่ในหมู่บ้านตรงไหนช่วงไหนท้ายซอยอะไรยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอากาศโอเคหรือเปล่าแบบเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็รอบแรกเหมือนบินมาแล้วก็เหมือนติดปัญหาเล็กน้อยนะคะเลยต้องบินกลับไปก่อนแป๊บเดียวแต่ใช้เวลาไม่นานประมาณ5นาทีก็บินกลับมาใหม่อืมแล้วก็มาล็อกเป้าใหม่แล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆหย่อนลงนะคะพอลงมาปั๊บอ่ะพวกกู้ภัยมือใหม่ก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะเขาปลดล็อกกันยังไงนะอาจจะแบบมีงงๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันเพราะมันเป็นครั้งแรกจริงๆของพวกเรานะคะแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรือเนี่ยมันไม่จะต้องกลับไปที่เดิมปกติอะสมมติว่าจุดแรกอะคือหน้าหมู่บ้านสมมตินะหน้าหมู่บ้านนะและในหมู่บ้านอะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยพอเราแจกเสร็จเราต้องย้อนกลับออกมาข้างหน้าหมู่บ้านแต่ครั้งเนี้ยไม่ต้องก็คือใช้โดรนในการแบบส่งมาแล้วก็หย่อนลงมาตรงนี้เลยนะคะก็แปลกใหม่มากแปลกใหม่จริงๆแต่ก็สนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นนะว่ามันจะไปมันจะรอดไหมเนี่ยคือด้วยความที่เราโดรนเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นโดรนที่เอาไว้ชี้พิกัดคุ้นๆไหมจะมีโดรนเล็กๆก่อนบินมาชี้พิกัดว่าพวกเราอยู่จุดไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเป็นโดรนแบบเซอร์เวย์แล้วก็มาอีกโดรนหนึ่งเป็นโดรนลำเลียงก็จะมาแบบโดรนลำใหญ่เลยลงมานี่ขนาดแบบโอ้ใหญ่จริงแล้วก็ตื่นเต้นตรงนั้นนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีชาวบ้านมาแอบดูจากหน้าต่างเล็กน้อยว่าแบบน้องเดี๋ยวโดนมาแล้วพี่ขอ2กล่องนะอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีแบบน้องเมย์ขอเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยเปิดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอยากฟังอ่ะน้องเมย์ก็เลยจัดให้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ใครที่อยากมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366มีคนบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใช่แล้วเปิดประสบการณ์จริงเพราะว่าปกติเนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยก็ไม่เคยใช้โดรนในการลำเลียงครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วแบบอลังการมากคือแบบตกใจมากเราเป็นผู้ปฏิบัติปกติก็จะแบบว่าไปทางเรือใช่ไหมอย่างมากก็ลุยน้ำไปหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้เคยไปช่วยอยุธยาน้องเมย์เนี่ยเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเดินลุยน้ำแล้วก็เกาะเรือไปอ่ะเพราะว่าเรือเนี่ยเอาไว้ใช้ลำเลียงของพวกอะไรนะพวกถุงยังชีพพวกอาหารข้าวกล่องน้ำแพ็คอะไรต่างๆมันบรรจุไปเต็มเรือแล้วดังนั้นอ่ะคนอ่ะจะขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องว่ายน้ำตามเรือไปก็คือใช้วิธีการเกาะเรือแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งอ่ะใครที่เป็นคนบังคับเรือก็ใช้มอเตอร์อ่ะไปแล้วพวกเราก็เกาะเรือไปแล้วก็วิ่งลอยไปอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะครั้งแรกๆเลยที่ช่วยแต่มาครั้งนี้แหละที่แบบใช้วิธีการลำเลียงโดยใช้โดรนมาทำให้พวกเราสบายด้วยเราไม่ต้องที่จะว่ายเกาะเรือไปแบบนั้นแล้วนะคะหูแต่ก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมาใช่ไหมที่น้องเมย์ไปแฟดคลองจันน่ะอันนั้นก็ลากเรือโดยใช้วิ่งเอาเพราะว่าน้ำมันอยู่ระดับเอวระดับขาระดับเข่าระดับเอวประมาณเนี้ยหรือระดับประมาณก้นช่วงนั้นมันก็โหการเดินลุยน้ำไม่ใช่ง่ายนะแล้วคิดดูสิว่าคนที่เขาประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้แล้วเขาจะต้องไปมาออกไปทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยไกลมากเดินไกลมากแล้วถ้ายิ่งไม่มีเรือใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่แบบโหเมื่อยขากันสุดๆเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนแล้วก็ทุกๆผู้นำชุมชนทุกๆคนที่ดูแลพื้นที่ในแต่ละพื้นที่รวมถึงพี่ๆกู้ภัยทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทหารพี่ๆที่มาช่วยนะคะเจอกันหน้างานเยอะมากหลายมูลนิธิมากแล้วก็มีโอ้ต้องบอกว่ามาแทบครบเลยมั้งที่เจอกันบ่อยๆก็จะมีสยามรวมใจใช่ไหมมีใจถึงใจมีอปพลมีทหารบกมีเส้นได้มูลนิธิเส้นพี่มูลนิธิเส้นได้มีพี่การทองพลางมีพี่บุ๋มนัดดาใช่ไหมอันนั้นอะไรนะองค์กรทำดีมีโอ้ยมีเยอะมากๆจริงๆใครที่ไม่ได้อ่านไม่ได้พูดชื่อก็ขออภัยค่ะแต่ว่าเอาที่นึกออกแล้วก็เจอกันตรงนั้นที่หน้างานจริง

0: รวมถึง Mcot Care ของเราก็มีไปอสมทของเราก็มีไปตั้งเต็นท์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นโรงทานอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเราก็ช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกหน่วยงานแม้แต่นิติเองนะนิติคลองจันนี่ก็เข้มแข็งมากๆเหมือนกันเออแล้วก็เยอะอ่ะมีทั้งคนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนหนทางต่างๆใช่ไหมพวกนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะคะหลายอย่างมากแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่พบเจอจากหน้างานเลยคือทุกคนตรงนั้นอ่ะเขาก็จะเอารถเนี่ยมาจอดในที่ที่แห้งใช่ไหมเอามาจอดในที่ที่แห้งปรากฏว่ายังไงมันเหลืออยู่แค่เลนเดียวอ่ะแล้วพอเวลารถกู้ภัยจะเข้าไปอ่ะหูมันยากลำบากมากนึกออกไหมเพราะว่าซ้ายขวาน่ะคือรถที่เขาจอดจากในหมู่บ้านจอดแบบจอดสนิทเลยอ่ะมันเหลือแค่ตรงกลางช่องเล็กๆอ่ะที่สามารถเอารถกู้ภัยเข้าไปได้หรือว่าพอรถเขาจะออกอ่ะออกไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ก็ประจันหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยต้องค่อยๆถอยต้องค่อยๆโบกค่อยๆเข็นมันเลยล่าช้าอันนี้อยากจะให้ประชาชนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้ามาไม่ได้มันคือวิธีนี้จริงๆแล้วก็มันยากมากเพราะมันเหลือถนนอยู่ไม่กี่เลนนะคะหรือแม้แต่เลนเดียวหรือ2เลนน่ะมันก็ลำบากแล้วที่จะลำเลียงของหรือว่าส่งทรัพยากรส่งคนส่งกำลังคนส่งเรือเข้าไปได้กลัวจะไปขูดรถชาวบ้านด้วยกลัวอะไรหลายอย่างมากบางทีรถแบบจมน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราต้องขับเรือแล้วบางครั้งมันมองไม่เห็นเพราะมันมิดหลังคารถอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรือมันเห็นแบบปิ่มๆเราก็กะขนาดรถไม่ได้บางทีก็เฉียดจะไปชนเขาเหมือนกันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ดียังไม่ชนยังไม่ชนแค่รู้สึกว่าถ้าเราประมาทหรือเราขับเร็วกว่านี้อีกนิดมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงที่ผู้ปฏิบัติงานขอบ้างอันนี้ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนมาเมื่อกี้ผู้ประสบภัยขอนะ3เพลงนะอันนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานขอมานะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยจากพายุสุริยันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ
1: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลาเมื่อกี้น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำภาพกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรครับผม
2: เด็กชายแวนฮะ
1: จากจังหวัด
2: นครปฐมฮะ
1: ตอนนี้อยู่นครปฐมแล้วนะเราย้ายจากนครศรีธรรมราชมาแล้วได้กลับบ้านบ้างไหมน่ะ
2: อะไรฮะ
1: ได้กลับไปที่บ้านบ้างไหมภาคใต้น่ะ
2: กลับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ว
1: หรอแล้วตอนนี้นครปฐมเป็นยังไงมีฝนตรงฝนตกมีน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรกับเขาบ้างไหม
2: ตอนนี้เหมือนฝนไม่ตกนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่แล้วก็น้ำตอนนี้คือที่ผมอยู่มันไม่ถึงด้วยครับ
1: อ๋อยังรอดอยู่ยังรอดอยู
2: ่รอดอยู่แต่บางที่ครับมีไอ้บางที่เหมือนบอกว่าเหมือนน้ำจะลดแล้วแต่ยังไม่แน่ใจหรือเปล่าไ
1: ม่รู้ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีอ่ะเนาะอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอ่ะประมาณแถวๆไหนสาย2สาย3
2: แถวพุทธมณฑลนะ
1: อยู่พุทธมณฑลสายไหน
2: ไม่ได้บอกว่าสายอะไรไม่มีสายจริ
1: งๆแต่ย่านนั้นย่านพุทธมณฑล
2: ย่านพุทธมณฑลนะอำเภอพุทธมณฑลนครปฐม
1: นะในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นผู้รอดอยู่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหน่อยจ้าย
2: ังไงก็ส่งกำลังใจให้เลยละกันนะเราจะผ่านไปด้วยกันเลยครับ
1: น้องแวนได้แบบมีช่วยอะไรใครเขาบ้างไหม
2: ไม่ค่อยมีนะไม่ ช
1: ่
2: วยต
1: ั
2: วเองให้รอดก่อน
1: ช่วยตัวเองให้รอดก่อนทำไมอ่ะเราก็ต้องแบบมีความแบบจะหน่อยไหมล่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้แหละฮะ
1: เมื่อวานนี้แหละฮะ
2: เมื่อวานก็ยังไงวะยังไงแค่
1: พูดพอออกอากาศพูดพอเดี๋ยวตีนะ
2: ยังไงคะยังไง
1: มาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอฟังเพลงลองรักของยิ้มสุธิดาฮะ
1: ลองรัก
2: ครับ
1: ยิ้มสุธิดาได้เลยมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: แกพ่อดีเจทุกสีทุกสายแล้วก
1: ็หัวล้ออะไรอย่างนั้นนะแกงเฝ้าดีเจใช่ไหมมอบให้แกงเฝ้าดีเจใช่ไหม
2: แกพ่อดีเจทุกสีทุกสายแล้วก็
1: เจ้าหัวล้อทำไมเป็นอะไร
2: ผมไม
1: ่มีคนเขาถามว่าแล้วเราได้ส่งให้แก๊งโปเกมอนได้ไหม
2: สงสัยน่าจะไม่ใช่มั้ง
1: เดี๋ยวพี่เมย์เปิดให้นะ
2: มาค่ะจะไม่ได้อยู่ในแก๊งโปเกมอนครับอยู่ให้กับอีกคนนึงครับผมจะไม่บอกเชื่อกันนะเพราะว่าไม่แน่ดีกว่าเนี่ยครับ
1: โอเคพี่แอนพจนาถนั่นเองนะครับรู้ทันโอเคขอบคุณที่โทรมานะแวนนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าพักผ่อนนอนหลับแล้วมันรู้สึกมันยากเย็นจังเลยนะคะก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนห้องนอนให้มันปังๆนะคะหรือว่าใครที่เนี่ยช่วงนี้มันใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนเรามองหาของขวัญที่ดีที่สุดมันคือการนอนหลับจริงๆของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมันคือการนอนหลับที่มันมีคุณภาพด้วยนะกับนี่เลยค่ะอเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซึ่งนี่เลยผ้าปูนี้นะคะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นเลยไม่หลุดง่ายๆให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะซึ่งมีคุณสมบัติของผ้าเนี่ยมันเด่นมากๆในเรื่องของเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นแล้วก็ยับยากอันนี้ชอบมาก เพราะว่าเป็นคนรีดผ้าไม่เก่งเย็นสบายผิวนะคะและป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนนะคะผ้าเนี่ยนอกจากมีคุณภาพดีแล้วนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องได้แล้วนะคะยังมี2สไตล์ในเซ็ตด้วย1เลยค่ะมีลาย Midnight Forest นะคะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราแล้วก็เหมาะกับห้องนอนที่มีโทนแบบสงบมีสไตล์

0: กับอีกแบบนึงนะคะอยากจะได้ฟิลอ่อนโยนพาสเทลแบบว่ามีความระมุนอะไรอย่างเงี้ยระมุนีต้องลายนี้เลย Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation นั่นแหละเป็นหวานละมุนมาเลยเหมาะกับความรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนของคุณเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะโปรโมชั่นแรงๆเลยรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Setซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นว้าวเฮ้ยปกติหนูซื้อแค่6ชิ้นอย่างนั้นน่ะนี่เขาจัดเต็มจริงๆนะเนี่ย11ชิ้นเลยในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เพลงนี้เข้าบรรยากาศมากทหารเรือมาแล้วจากดำรงวงศ์ทองนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยเมทิชากลับมานะคะมาฟังสาระดีๆจากน้องเมทิชากันดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกนะคะต่างๆที่ทุกคนเนี่ยเวลาลุยน้ำเนี่ยกลับไปต้องอาบน้ำให้ดีเลยนะเพราะว่าเชื้อโรคเชื้ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดงูนี่มันมากับน้ำโดยเฉพาะสัตว์มีพิษนะคะงูเอ้ยน้องตะเคน้อยเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นกันมานักต่อนักแล้วตามคลิปตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วน้องตะเคน้อยอ่ะส่วนใหญ่เสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะเพราะเขาว่ายน้ำนานเกินไปเขาหาทางขึ้นไม่เจอจะขึ้นทางไหนประชาชนก็กรี๊ดนึกออกไหมแบบเออน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องหมดแรงนะคะส่วนเรื่องของ เรื่องของสภาวะเนี่ยจะบอกว่าหลายคนมากๆนะที่เล่าประสบการณ์แล้วกันอย่างวันนี้ก็มีผู้ป่วยซึมเศร้านะคะเขาขาดยาหลายวันแล้วอะแล้วเขาก็มีอาการแบบแพนิคมีอาการประมาณนึงอะนะร้องไห้เครียดบ้านก็น้ำท่วมไม่รู้จะทำยังไงออกมาก็ยากจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้จะออกไปหายาให้โรงพยาบาลส่งยามาให้ก็เข้าไม่ถึงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอยากจะบอกจริงๆว่าทุกครั้งทุกวันนี้ที่น้องเมย์บอกมาเสมอเลยนะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของนกหวีดเองใครที่รู้ตัวนะอันนี้อยากบอกมากใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตะโกนไม่มีเสียงตะโกนไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องมีนกหวีดเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาพวกหนูขับเรือเข้าไปอ่ะเป็นกู้ภัยอ่ะขับเรือเข้าไปอ่ะ เสียงที่พวกคุณตะโกนอ่ะหนูไม่ได้ยินลองมาแล้วนี่ขนาดแบบว่าอยู่หน้าบ้านเขาเลยนะแล้วเขาตะโกนจากในบ้านอะตะโกนว่า3กองมีสมาชิกในบ้าน3คนขอข้าว3กองบอกตรงไม่ได้ยินต้องแบบดับเครื่องยนต์อะแล้วก็อะไรนะคะแล้วเขาก็พูดเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายต้องว่ายไปใกล้ๆเพื่อไปฟังอะอืมใครที่รู้ตัวเองอะว่าเป็นคนแบบเสียงตะโกนน้อยนิดกระจิตริดเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยทะละโคงอะไรได้หนูไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงอ่ะคือเสียงตะโกนมันเบาบางซะจนแบบหรือเขาอาจจะหมดแรงแล้วก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันเบาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอ่ะเนาะ ประชาชนหนึ่งคนอ่ะมักจะขอร้องเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ยมาจากหลายๆหน่วยงานเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์ที่เขาคอยรับงานอยู่แล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆอย่างเงี้ยนะคะที่เขามีเขาเรียกว่าหัวเรือหัวแบบเป็นกองบัญชาการของเขาอะ เราอาจจะต้องมีการแบบโอเคเราประสานงานในฐานะประชาชนเราต้องหาตัวช่วยเยอะๆอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเข้ามาช่วยแล้วอะรบกวนโทรกลับไปบอกทุกหน่วยงานหน่อยว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเพราะไม่อย่างนั้นอะพอคุณบอกสมมติว่ามูลนิธิที่หนึ่งมูลนิธิ A ปรากฏว่าคุณก็บอก B ไปด้วยบอก C ไปด้วยบอก D ไปด้วยพอ A เข้ามาช่วย B C D ก็ไม่รู้เรื่องไงก็ยังจะเข้ามาช่วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่กำลังคนน่ะจะไปช่วยคนอื่นอ่ะมันก็มาสุมอยู่ที่คุณคนเดียวอ่ะอาจจะต้องแบบมีการรีเช็คกันนิดนึงนะคะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโทรกลับไปบอกเขาหน่อยว่าอ๋อโอเคตอนนี้มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ปกติแล้วเวลาก่อนที่จะเข้าพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาจะมีการโทรเช็คอีกรอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็นิดนึงถ้าทำได้นะคะถ้าโทรติดนะแต่ว่าแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มโทรเล่นไอ้พวกเนี้ยหน้าโดนที่สุดแล้วไม่เข้าใจแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นมีการขโมยของบริจาคขโมยแพ็กน้ำขโมยอะไรก็ไม่รู้แบบเพื่อคือตอนนี้เขาเดือดร้อนกันจะตายแล้วขอเป็นกระบอกเสียงเลยว่าแบบเฮ้ยช่วยมีสำนึกซะหน่อยได้ไหมอ่ะคนแบบพวกเราอ่ะอย่างกู้ภัยอย่างเงี้ยกว่าจะทำเข้ากล่องมาเสร็จอ่ะต้องกี่ร้อยกล่องต้องมานั่งทำเตรียมสรรพกำลังกว่าจะหาโรงแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมครัวเตรียมอะไรได้ใช่ไหมกว่าจะทำเข้ากล่องกว่าจะหาแพ็กกล่องต่างๆซื้อแพ็กเกจจิ้งให้มันแบบว่าแยกระหว่างข้าวกับกับเพื่อไม่ให้มันปนกันถ้ามันปนกันเดี๋ยวมันจะบูดง่ายคือพวกเราอ่ะคิดเผื่อทุกอย่างเลยแต่คุณน่ะฉวยโอกาสตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรเอาไปขายช่วยด้วย

แบบคิดได้ไงอ่ะแบบไม่เข้าใจคนประเภทนี้เลยจริงๆเขายากลำบากจะตายอยู่แล้วแล้วคุณแบบมาทับถมคนอื่นเขาแบบเนี้ยหูไม่รู้จะเรียกเป็นตัวอะไรได้เลยอ่ะจะเรียกเป็นอะไรก็สงสารตัวนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องเรื่องแบบนี้คุณถ้ามันไม่เจอกับตัวคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจหรอว่าคนข้างในเขาลำบากขนาดไหนกู้ภัยเอาข้าวมาให้300กล่องอย่างเงี้ยแล้วคุณขโมยเขาไปอ่ะแล้วเขาส่งไปไม่ถึงข้างในแล้วข้างในอดข้าวกันอ่ะเขาอดกัน3วัน4วันแล้วอ่ะแล้วคุณทำไงขโมยไปขายข้างในอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรไม่เข้าใจไม่เก็ตกับคนพวกนี้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะของน้องเมย์เนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยคือ1418นะคะโทรได้เบอร์นี้นะ1418นะคะส่วนมูลนิธิอื่นๆอันนี้บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนักอปพล1784มีอะไรอีกนะไม่รู้อ่ะโทรเบอร์ไหนอ่ะมันจะมีพื้นที่ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีการแชร์ข้อมูลกัน ผ่านแบบโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะก็จะมีแบบพี่ๆทหารใช่ไหมที่เขาเปิดเบอร์มาแต่ละเขตอย่างเงี้ยก็ได้โทรหาสำนักงานเขตตัวเองก็ได้นะคะโทรได้เหมือนกันก็ลองเช็คเบอร์เช็คอะไรหรือถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนึกอะไรไม่ออกจริงๆโทรหาญาติตัวเองนั่นแหละแล้วบอกญาติว่าช่วยแจ้งให้หน่อยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะเบอร์ผู้ประสานงานอ่ะจำเป็นมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วรบกวนบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับไปซ้ำซ้อนเพราะว่าบางทีช่วยไปแล้วอ้าวไปอีกอ้าวเจออีกแล้วคุณก็ต้องมาได้แบบโอ้ช่วยแล้วจ้าคุณจะเข้าไปนอนอ่ะมีกู้ภัยมาใหม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังอ้าวช่วยแล้วจ้าพอคุณจะไปนอนอ่ะมีอีกมูลนิธิเดินมาใหม่คุณก็ไม่ต้องนอนอ่ะมันก็มีคนมาเรียกคุณอย่างเงี้ยหน้าบ้านทุกๆวันทุกๆวันนะคะข้อดีก็คือโอเคเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรอ่ะเนาะดูแลตัวเองดูแลเพื่อนบ้านด้วยช่วยกันก่อนตอนนี้นะคะใครมีอะไรเคาะได้เคาะเรียกหนูจะบอกถ้าแบบว่าได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงอะไรที่แบบมีคนผ่านแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเคาะค่ะเคาะดังๆหาอะไรก็ได้เคาะให้มันดังๆจะได้รู้ว่ามีแบบจะขอความช่วยเหลือจะได้เข้าไปใกล้ๆเพราะว่าเครื่องเรือมันดังจริงไม่ได้ยินคือมันไม่ได้ยิงอ่ะแต่มันดังอ่ะนะคะใช้เคาะเอานะใช้เคาะเอานะเราจะได้รับรู้โดยทั่วกันว่าเราใช้วิธีนี้กันนะจ๊ะทั่วประเทศนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้มีคนขอซูมมาด้วยวันนี้ก็เน้นเป็นเพลงที่ผู้ประสบภัยขอมานะคะราชาสามชาเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2พร้อม1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจสาวคนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิชา
2: โอ้ยเหมือนคิดเรามาก่อนแล้วแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: เด็กชายน้ำดิบลำปางครับ
2: พี่น้ำดิบจากลำปางลำปางเป็นไงบ้างตอนนี้
3: ตอนนี้แรงอยู่ครับมันมีฝน
2: แรงอยู่นะแต่อีกไม่นานเขาบอกว่าเตือนเรื่องน้ำเหนือจะลงมาหนูยังแบบโอ้ยหนูยังแบบโอ้ยอย่าเพิ่งฝนตกยังเครียดเลยตอนเนี้ย
3: ให้น้ำแถวทางใต้ได้แห้งลงบ้างเนาะ
2: ใช่ไหมเขาถามว่าลำปางหนาวหรือยัง
3: ยังครับยังไม่หนาวเลย
2: ประมาณกี่องศาได้ละน่ะ
3: น่าจะ24-25นะพอดีอยู่ครับ
2: 24-25นี่ไม่หนาวหรอคะ
3: ไม่หนาวครับไม่หนาว
2: แล้วปกติถ้าหนาวนี่เท่าไหร่
3: ก็20ลงมา20ลงมาถึง15จะหนาวครับเคยนี่ถึงเลขหลักเดียวครับปีที่แล้วอ่ะ9
2: ใช่ไหมไม่ไหวอ่ะหนูแบบนิดเดียวก็ปากสั่นแล้วน่ะเขาบอกว่าลำปางเนี่ยหนาวยังไม่เท่าลำพังใช่ไหมหนูเปล่านะหนูไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นมีคนพิมพ์มาหนูไม่ได้หนูอ่านเฉยมุกอะไรไม่รู้มุกอะไรไม่รู้หนูไม่ได้เล่นอะโทรมาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยค่ะ
3: ก็ให้ท่านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับขอให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับอยู่ขอให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนด้วยขอให้อีกหน่อยก็ผ่านพ้นไปก็เป็นปกติแล้วครับ
2: ครับผมครับเชื่อว่าคนไทยของเราปรับตัวเก่ง
3: ครับผม
2: เนาะเก่งมากเลย เมื่อ2วันก่อนอ่ะหนูอ่ะอย่างวันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ยังเป็นเรือยังเป็นกะละมังอะไรเงี้ย2วันก่อนนี่มีเป็ดมียูนิคอร์นมีเซิร์ฟมีอะไรไม่รู้โอ้ยที่สุดแล้วอ่ะของแจ้นะคนไทยเครียดกี่โมงอะไรเงี้ย
3: เออหนูผมก็คงจะอยู่แต่บนเรือ
2: หนูดูในคลิปก็สนุกอ่ะ
3: หนูไม่ได้กลัวปิง
2: เออใช่ไหมโอ้ยตกหนูไม่กลัวปิงหนูกลัวตัวตะเข้น้อย
3: อ๋อ
2: จะเกลียดให้ลั่นเลยจริง
3: ๆแล้วตัวตะเข้ตัวไม่เห็นหลุดมาบ้างเลยครับวันเนี้ย
2: ยังนะยังไม่มีข่าวนะแต่ตะเข้น้อยน่ะเต็มเลยนะ
3: ตะเคียนน้อยคงจะเยอะเนาะ
2: โอ้ตะเคียนน้อยเนี่ยมาให้ลืม
3: ตัวกินไก่กินเป็ดกิน
2: คนลุกไปหมด แต่ว่าเวลาแบบขับเรือขับอะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาใกล้ๆหรอกแต่เราก็ตกใจอยู่ดีเราก็แบบอุ้ยหยุ่ยอ่ะอุ้ยหยุ่ยมันหยุ่ยอ่ะ
3: มันว่ายน้ำเป็นด้วยไหมไอสัตว์ชนิดเนี้ย
2: ใช่แล้วล่าสุดคือมันมีกิ้งก่าตัวที่แบบตัวเล็กกว่าตุ๊กแกอีกนะเออ oh. แล้วมันไปเกาะอยู่ที่เสื้อพี่กู้ภัยหนูอะก็อารมณ์ไหนไม่รู้คือคนไม่กลัวไม่เจอแต่ไอคนกลัวเนี่ยดันหันไปเห็นพอดี แล้วยืนอยู่ใกล้มากแล้วก็หันไปแล้วก็อ้า
3: จริงค่ะ
2: ใช่อยากแย่งอะเออไม่ไหว กบได้นะหนูอะกบเขียดคางคกอะไรเงี้ยหนูโอเคงูได้อะไรได้ oh. แต่แบบที่มันหน้าตาเป็นเหมือนอย่างนั้นอะจิ้งเหลนอย่างเงี้ยไม่ได้อะไม่ไหว
3: อ๋อสัตว์เลขานุเทศสีเท้า
2: เอออย่างนั้นมันอยู่เยอะไม่ไหวจริงเออ
3: ลงไปเข้ากันกับสัตว์ประเภทนี
2: ้เออไม่ถูกกันเออประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรจ๊ะ
3: ดอกกระเจียวบานครับ
2: อีกไม่นานก็คงสีเช้าอ่ะนะ
3: ครับ
2: แล้วอะไรต่อนะอยู่กับใครคะเนี่ย
3: อยู่คนเดียว
2: ใช่เปล่าเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอีกคนเข้ามา
3: ไม่มีนะไม่มี
2: อ๋อรู้แล้วเปิดวิทยุอยู่ไกล
3: ๆครับผม
2: หนูได้ยินแล้วมันสะท้อนนิดนึง
3: ครับผม
2: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดผลงานเพลงนี้

0: ให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: มีมอบไหมมีมอบไหม
1: อ๋อก็เขามอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นันท์วิชบูรณ์พี่เขียวชุมพรพี่นกชุมพรแล้วก็พี่สาวภาแพร่ด้วยครับ
0: โอเค
1: ทุกท่านด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็น้องกวางด้วยครับ
0: ครับได้เลยงั้นของน้องเมย์นี่ขอมอบให้พี่ๆที่ปฏิบัติงานทุกค่ำคืนในช่วงนี้ด้วยเหนื่อยซะเหลือเกินแต่ละคนบางคนแบบเดินผ่านกันเดินเจอกันหน้าสโลสเลมากแล้วก็แบบพี่นอนกี่โมงทุกคนเป็นคำถามเดียวกันเวลาเดินเจอกู้ภัยด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับยังพี่นอนกี่โมงเข้าเวรเปล่าตะโกนคุยกันเออข้ามมูลนิธิแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความร่วมมือที่ดีเนาะที่ได้เห็นกู้ภัยร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องที่มีอะไรจะบริจาคไปทางช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยแบ่งร่วมใจกันด้วยครับ
0: ได้ครับมาขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยจ้า
1: วันนี้ใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ ยาวเฟื้อยเลยครับคราวนี
1: ้อะไรนะ
0: ยาวเฟื้อยเลยครับมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์อ๋อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นั่งที่พี่ย่าซุกี้ซาบูผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยรา5รสชาติดีๆทางง่ายชุมขอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะ5
0: โอเคถูกต้องหมดเลยว้าวเก่งมากเก่งมากได้เลยได้เลย
1: ขอให้รู้ว่าเป็นตัวไหนก็ใส่ตัวไหนก็ได้เลย
0: ได้เลยได้เลย
1: เดี๋ยวไม่จัดให้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวู้เก่งอ่ะยาวขนาดนี้ยังจำได้เอาจริงๆนะหนูแต่ละเดือนมันไม่เหมือนเดิมเลยสักครั้งเลยอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออัยราอ่ะ5รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะ5วันนี้4ผลงานเพลงรวมดอกไม้มาเลยนะมาทั้งสวนเลยกุหลาบนะคะจากพี่ก้านตองฟิชเชอริ่งกับ Fucking Hero เจ้าดอกจำปาเมลตวิสาตุ๊กตานริศราค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นั่นเองค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โศกให้โลกฟ้อนนะคะผลงานจากเวียงนฤมลค่ะฟิชเชอริงกับเน็กนฤพลค่ะฝั่งเอ๊ะทำไมมีนฤเยอะจังเลยเนี่ยเวียงนฤมลเน็กนฤพลนะคะอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดแกมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนั่นเองในช่วงของจอคิวฮิตใครฟังแล้วอยากม่วนอยากฟ้อนอยากลุกขึ้นเต้นหน้าห้านช่วงนี้ช่วยกันก่อนนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มาขอได้เรื่อยๆเลยนะรวมถึง SMS นะคะ4689400ผ่านช่องทางได้ทุกช่องทางเลยเหมือนกันในการขอเพลงนะคะจะได้แบบมีกำลังใจทั้งศิลปินทั้งบุคคลเบื้องหลังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ช่วงนี้เราจะเป็นไบโพล่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงเร็วบ้างเพลงช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเอาเป็นว่าเอาให้ทันแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะพยายามเปิดผลงานเพลงที่ทุกคนขอมานะจ๊ะ

0: ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ซอร์ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงนี้นะคะช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะจังหวัดตรังนะคะ83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาทและน้ำยาง81บาท60สตางค์จ้าวันนี้หมดเวลาของน้องเมย์แล้วนะมีคนแซวอยู่เนี่ยว่าอะไรนะเมื่อเช้าโดนโทรตามใช่ไหมโดนโทรตามให้ไปออกให้ไปลงกู้ภัยโดนโทรตามแล้วบอกว่าให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าแพ็คของรวมเนี่ยหนูยังคิดอยู่เลยว่านะผู้หญิงที่แต่งตัวอาบน้ำไวขนาดนี้เนี่ยเป็นสเปคผู้ชายหลายคนไม่ใช่หรอ นะนี่ไงทำเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงออกจากบ้านแล้วก็เดินทาง1ชั่วโมงถึงพอดีเลยโอ้ยรีบอะไรขนาดนั้นถามจริงแล้วไอ้ครึ่งชั่วโมงที่ว่าเนี่ยยังต้องนับเวลาสลุมสลือด้วยนะเพราะว่าเพิ่งตื่นยังงงเออเล่ออยู่ใช้เวลาจริงน่าจะประมาณสัก25นาที25นาทีอาบน้ำ10นาทีแต่งหน้า15นาทีประมาณนี้ที่สุดของแจ้แล้วไม่เป็นไรแต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคะว่ากู้ภัยทุกๆคนหรือว่าพี่ๆทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือทุกๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจช่วยเต็มที่เพราะว่าเขารู้ดีค่ะว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นน่ะกำลังเดือดร้อนจริงๆพวกเราอ่ะยังมีแบ่งเวรกันหลับแบ่งเวรกันนอนหรือมีช่วงบางเวลาที่เราสามารถพักรับประทานอาหารได้และเราก็สามารถเลือกที่จะหยุดได้หมายความว่าตอนนี้เราเป็นจิตอาสาเราสามารถบอกเขาได้ว่าขอพักแป๊บนึงแล้วขอไปเบรกไปถอยไปอะไรก็ได้แต่คนที่เขาประสบเหตุประสบภัยอยู่ตอนนี้เขาพักไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาต่อให้นอนมันก็นอนได้ไม่เต็มตื่นไม่เต็มตากลัวน้ำจะมาอีกกลัวของจะเสียหายกลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝากบอกถึงทุกๆคนที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่พอน้ำลดเนี่ยเขามีการเปิดไฟจ่ายไฟแล้วเราลองเช็คดูก่อนนะพี่ๆนะอันนี้ห่วงมากๆเพราะว่าล่าสุดมีเคสดำมาแล้วแถวลาดกระบังใช่ไหมยืนยันแล้วดังนั้นเราไปช่วยเขาอ่ะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าซีนต้องเซฟอันนี้ขอพี่ๆทุกๆคนว่าย้ำกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะแตะสัมผัสเสาเสิร์ฟอะไรก็ตามที่มันจะท้องจะเท้าแขนไปอะไรเงี้ยหรือจะดึงแม้กระทั่งรั้วเหล็กอะค่ะก็ต้องระวังนะพี่ๆนะมันรั่วได้มันอะไรได้พยายามใส่ถุงมือกันเอาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆทุกคนหรืออย่างน้อยจะทำจะแตะจะสัมผัสอะไรใช้หลังมือแตะก่อนนะคะบางทีเรารู้อยู่แล้วเรามีความรู้แต่เราลืมเราชะล่าใจดังนั้นเรามาระวังด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนนะปลอดภัยกลับมาหาคนที่คุณรักด้วยนะจ๊ะช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากพี่เบิร์ดธงชัยจับมือกันไว้นะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับรายการเรื่องพบค่ำช่วง 17:15 นทางอสมทนะคะน้องเมย์เนี่ยก็เล่าข่าวกับพี่หมิวเยาวลักษณ์นะพรุ่งนี้นะเจอกัน 17:15 นะคะ 17:00 นนะก็นี่แหละจะมาเล่าข่าวจะมาเล่าประสบการณ์หรือต่างๆที่น้องเมย์ได้ไปลงพื้นที่นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยเป็นกำลังใจให้จ้ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วน้องเมย์ต้องลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้เทพิคัตยามรสีครับพิษรักพิษณุโลกครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มล่องเรือหารักลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับนะจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่ของน้องกวางนะน้องกวาง02-248-1366ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่สุนิสาพี่ศรีสุนทรใช่ไหมครับพี่รัตดาเนาะพี่คิมเดอร์คิมเดอร์นะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะทักทายครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้อันนี้คือทาง SMS นะฮะส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมครับกดโทรออกด้วยนะครับบางท่านลืมกดโทรออกนะฮะก็สามารถกดกันได้นะครับก็เห็นกันอยู่เนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาซอนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คุณตีลังกาขึ้นมาเลย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากๆวันนี้
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจัดไปเพลงเมื่อกี้นี้นะครับรักน้อยจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะจัดไปครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับพร้อมไหมพร้อมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: พี่พรพี่พรโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: เชียงรายค่ะจังหวัดเชียงราย
5: เอ้าโหเชียงรายนะครับ
6: เชียงรายแต่อำเภอไม่ลาวจ้า
5: อำเภออะไรนะ
6: อำเภอไม่ลาว
5: อำเภอไม่ลาวนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้น
6: ฝนยังตกน้อยๆอยู่ตกไม่เยอะจ้า
5: ตกไม่เยอะเนาะ
6: จ้าไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำขัง
5: อ๋อก็ยังดีเน
6: าะเป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพอะเนาะน้ำท่วมเยอะจังเลยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับหนักมากๆตอนแรกกับผมอะผมมีคิวจะไปร้องเพลงที่เชียงรายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอดีน้ำท่วมสนามบินก็เลยแบบไปไม่ถึงก็เลยอดเลยแคนเซิลเลยนะฮะ
6: ว
5: ้าวเสียดายมากๆนะครับอะเอาไว้เขาหน้า
6: ขอให้ที่ติดอันตรายขอให้เจอสิ่งดีๆเนาะขอให้หายขอให้น้ำแห้งเร็วๆเน
5: า
6: ะ
5: ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมพี่พรครับตอนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: หน้าจอเราสายของกายจ้ะ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้หนุ่มสนดอกแล้วก็น้องลาเพียงจังลุง
5: ครับ
6: จ
5: ้
6: ะ
5: ได้เลย
6: เสียงทุกสายที่ทาง95จ้ะ
5: ขอบพระคุณมากๆครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราะว่าผมอะทางฝั่งป้าผมอ่ะอยู่ทางแม่สาย
6: อ๋อ
5: ใช่เป็นคนเชียงรายเหมือนกันเนาะ
6: จ้าเป็นคนเชียงราย
5: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: จ้า
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับนะคนเชียงรายเหมือนกันเลยนะคะจากพี่พรเชียงรายเนาะเปิดเพลงนี้ครับหน้ารอหน้าจอรอสายไปฟังเพลงกันครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับจัดไปบทเพลงเธอปันใจจากพี่ป้อมอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับผมก่อนหน้านั้นครับมีสองคีรีสีประจวบครับฝนตกฟ้าร้องฝนตกรถติดจากลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับฝนตกที่หน้าต่างฝนตกที่หน้าต่างนะครับพี่เสกโลโซเนาะแล้วก็ฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับตอนนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่สมมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda นะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding นะครับผมผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้า Microtex นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับจะมี2สไตล์เนาะมีลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับแล้วก็ลายที่2นะครับมีลาย Sweet Carnation นะครับลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายนะครับโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะครับเท่านั้นสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมอ่ะทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่อารมณ์ครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่วันวิสานะครับพี่สุฮอกเกนบูมพี่สุดารัตพี่โชติกาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่จารันพี่คมคายพี่ขนมถังแตกพี่กฎชมนนะฮะทักทายครับผมพี่บุญกรองพี่รามิดานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่เนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อนะครับบทเพลงนี้เลยนะฮะจากพี่เสือธนพลครับรักคงยังไม่พอครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: ก ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่

น้องชาว Facebook Live LTM FM 95นะครับช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่ละอายครับพี่สมโชคบอกว่าถามนิดเดียวนะครับใครเป็นคนอนุมัติให้พระอาทิตย์ลากิจแล้วให้พระพิรุณรักษาการแทนนะครับนั่นสิใครให้พระพิรุณรักษาแทนนะครับรักษาการแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าใครที่รู้คำตอบยังไงก็ตอบทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95นะฮะพี่ละอายครับพี่ปิญโยสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่อารมณ์นะฮะทักทายครับพี่ดาประสุขครับพี่คณิษฐานะครับพี่สุฮอเกนบูมพี่สุดารัตนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะทักทายครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีอ้าวอ่ะสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็เข้าใจนะก็เข้าใจบางท่านโทรศัพท์เข้ามาเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็อาจจะเผลอหลับไปหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจ อ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะฮะจากคุณโอเลี้ยงโอเลี้ยงสุขุมวิทนะครับขอเพลงนี้หน่อยนะฮะเธอเป็นแฟชั่นแล้วจากวงกลานั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำในคำนั้นและไอ้อัยรา รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราจัดไปครับในช่วงของพาเรตครับ4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนฮะบทเพลงนี้ครับปากร้ายใจรักจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับบทเพลงนี้ครับไม่ว่าจะเป็น4เพลงจัดไปให้นะฮะมีปากร้ายใจรักครับจากพี่ชโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็กะลาเธอเป็นแฟนฉันแล้วนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษย์แล้วก็เกินคำว่ารักนะครับบทเพลงจากวง Clash นั่นเองนะครับ4เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาพี่ดาวพระสุขครับพี่อนุภาพนะครับผมพี่เอกสินพี่แม่ภูปการพี่มงคลนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผมชื่อโอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่สุมิตราพี่สุวรรณีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่อานงพี่อิลิสาพี่สำรวยช่างแจ็คเทวาพี่ละอายครับพี่สมโชคนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่หนูวันด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อชีวิตกันต่อเลยไหนดูซิเพลงอะไรวันนี้วันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้เพลงที่5นะฮะอกหักทรงทางครับนุชเวลาวันน้องนุชน้องนุชอีลานุชนะฮะนุชเวลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนุวัฒน์วิเศษวงศาได้เรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับอกหักทรงทางนุชเวลาวันจัดไป
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะจบไปทั้ง2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นสุรศรีจากปราสาททรายนะครับเป็นเพลงนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ณโมนะฮะสวัสดีครับพี่สำรวยพี่ธารัตแตงโมพี่ประจบนะครับพี่สาวขามพี่ขาวดอนพี่อารมณ์พี่นฤดีนะครับพี่พรบวรนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอายกว้างโยโกฮาม่ามาทักทายกันนะครับอายมิตรชัยนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit This Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: ียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจ

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆไปเลยทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรเชือกวิเศษจากวงลามานุนนะครับแล้วก็พี่เห็นผีจากวงแอลกอฮอล์แล้วก็อมพระมาพูดจากพี่เสกโลโซนะครับในช่วงของออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับทั้ง4เพลงจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่สันทัศน์พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัทราหนูสวยนะฮะยายออส3ย่านนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับนาแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะฮะบอกว่าที่ดวงใจพี่ดวงใจบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกอยู่เห็นบอกว่าตอนเที่ยงจะมีพระอาทิตย์ออกจ้าอยากเห็นจังเลยต้องอบพระทุกวันเปลืองไฟมากทุกอย่างที่ญี่ปุ่นแพงหมดนะครับอันนี้เรื่องจริงขณะที่จอดรถอะไรก็แพงไปหมด คือที่ดินเขาแพงเนาะเพราะว่าเกาะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆนะครับพื้นที่แบบคับแคบเนาะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับที่ดวงใจนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตยานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัทราพี่บรรเทาไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากกันนะครับฟังแล้วรับรองว่าอุ้ยเคลิ้มหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ4เพลง5จัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับจำเอาไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงคุณลุงต้อยแก่แล้วนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่สวรักษ์พี่พินโยพี่ปราโมทน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีฮะจิ๊กรุ๊กมาแล้วมาละแล้วก็ทักทายครับไอ้มิชัยครับพี่ชิชนุพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณน้องอนนิชานะครับทักทายครับพี่ปราโมทครับพี่บรรเทาพี่ไกรวุฒิครับพี่อาทิตย์ครับพี่สุภัตราพี่หนูสวยพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สาวขามพี่สันทัพพี่รัตติยาครับทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาลุงต่อยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีครับทักทายครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างผึ่งกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุดประหยัด
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจ

0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเร็วเนาะ5:10 น.เช้าวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้1 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่10แล้วเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะคะวันนี้ปีงบประมาณ2570แล้วนะสำหรับในส่วนของงบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงบประมาณ ส่วนตัวก็ยังคงของปีนี้อยู่นะคะงบประมาณส่วนตัววันนี้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมยังไงกันเนี่ยมัวแต่ติดตามข่าวน้ำท่วมข่าวเอเชียนเกมนะคะลืมไปเลยวันนี้ เป็นวันที่เราต้องได้เงินอีก 1,000 บาทแล้วก็ใช้ไปเลยยาปูนไปเลยนะคะ60วันใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอ6 นาฬิกานะคะชี้แจงรายละเอียดเรื่องของการยืนยันตัวตนใหม่ไหมหรือยังไงหรือว่าวันนี้ก็เติมเงินไปสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพัสได้เลยใช่หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทำไมคนไม่ตื่นเต้นกันเลยล่ะไม่เอาเลยหรือยังไงลืมไปเลยเหมือนกันนะคะเอานะยังไงก็ต้องถ้าเขาให้ก็ต้องเอาเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะอย่างน้อยก็เพื่อประทังนะชีวิตในยามยากแบบนี้หลายคนบอกว่ามันยากจริงๆนะคะณเวลานี้นะโดยเฉพาะหลายครอบครัวตอนนี้ยังคงอยู่เรียกว่าจมอยู่นะคะบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้จมแต่รถยังจมอยู่นะคะเมื่อสักครู่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเลยนะคะอยู่ที่เคหะร่มเกล้าก็รถจมน้ำอยู่ก็เห็นใจมากนะคะกี่วันแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้น้ำรถเป็นประมาณ5 เซนน้ำลดไปแค่5 เซนเองแต่ต้องกี่วันแล้วคะก็แค่นั้นเนาะมันไม่ระบายไปไหนเลยหรือยังไงก็น่าเห็นใจค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับในวันนี้นะสถานการณ์น้ำฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เขาเตือนภาคใต้นะคะ ที่จะโดนถล่มสำหรับลักษณะอากาศก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 30% ของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ก็จะประมาณ 60% และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะกรุงเทพก็ยังมีอยู่เนาะ 30% เหมือนกันค่ะและปริมณฑลนะคะสถานการณ์วันนี้ที่หนักสุดเลย น่าจะอยู่แถวแม่กลองนะคะเมื่อวานโดยอาจารย์ติตางพิไลล่าจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โพสต์อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกนะคะว่าพยายามจะอัปเดตข้อมูลฝนในน้ำท่วมให้ที่หนักที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็คือแม่น้ำแม่กลองไล่ลงมาเลยค่ะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็พื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีกับนครปฐมด้วยที่รับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนะคะจนเมื่อวานเนี่ยน้ำระบายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจารย์สีตางบอกว่าสถานการณ์เนี่ยหนักพอๆกับปี2125นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเลือกจัดการตัวเองได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะคือยกย้ายและอพยพเท่านั้น3ตัวเลือกนี้นะคะเลือกเอายกขึ้นสูงอีกหน่อยนึงตอนนี้สูงแล้วใช่ไหมยังไม่พอยกอีกแล้วก็อันไหนที่ดูแล้วรู้สึกมันยังไม่ปลอดภัยก็ย้ายหลังจากนั้นก็อพยพตัวเองหมายถึงคนสัตว์เลี้ยงนะคะคำว่าย้ายก็คืออาจจะหมายถึงการเริ่มย้ายผู้ป่วยกันแล้วนะคะโรงพยาบาลค่ะ ส่วนเขื่อนตอนนี้เต็มร้อยนะคะเฉียดเฉียดเต็มหลายเขื่อนเขื่อนป่าสักเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนขุนด่านเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนกันเพราะว่ามันเต็มร้อยพื้นที่ริมน้ำนะคะแพท่องเที่ยวเอาตัวเองออกจากพื้นที่ไปก่อนนะคะยกของขึ้นที่สูงที่ไหนเคยท่วมรอบนี้ก็ท่วมส่วนเพชรบุรีน้ำล้นอาคารระบายน้ำล้นแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวเมืองนะพื้นที่ริมน้ำพิจารณาจากนี่แหละเหมือนจังหวัดอื่นๆก็คือต้องยกและย้ายส่วนเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขนั้น 2,500 ลูกบาศก์เมตรจะได้เห็นแน่ๆแล้วอาจจะไปถึงนู่นเลยค่ะ 2,800-3,000 นะคะโดยเฉพาะที่เดิมนะคะบางบานบางใจย้ายได้ย้ายค่ะอาจารย์ก็โพสต์เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์โอ้โห4วัน5วันแล้วนะคะบางจุดนั้นน้ำลดแค่นิดเดียวอย่างที่บอกนะคะร่มเก้าเนี่ยมันแตกมากเลยทำไมมันลดแค่5เซนเนาะเคหะร่มเก้าจากรอยู่ที่นั่นเป็นแสนๆนะคะโอ้เป็นพันเป็นหมื่นครัวเรือนตอนนี้บ้านยังจมอยู่รถเป็นจมและที่สำคัญคือน้ำเริ่มจะเน่าค่ะน้ำเริ่มจะเน่าเห็นสีเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหรถจมน้ำอยู่น้ำเน่าคิดสภาพนะคะก็คงจะต้องยังไงต่อทำใจหรอต้องทำใจใช่ไหมไม่รู้เรื่องทำยังไงเหมือนกันเนาะณขณะนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เดือนนี้นะคะเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่ตุลาคม เห็นทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าเตรียมรับมืออีกรอบนึงที่จะหนักเลยก็คือวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงนะคะแล้วสภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะให้นะคะแต่ว่าช่วง7วันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้วันที่4ที่5นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่จะเริ่มจากภาคเหนืออีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคือภาคเหนือกับอีสานตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะคือภาคใต้รวมทั้งหมดเลยเพราะนั้นข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่4วันที่5เนี่ยขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะคะชาวเรือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมที่จะให้ทุกท่านเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะคะ96ชั่วโมงประมาณ4วันเนี่ยหนักนะคะหนักมากต้องบอกว่าอย่างนั้นหนักมากก็กรุงเทพนี่แบบต่างๆนะคะกรุงเทพส้มๆเหลืองๆแต่ถ้าหนักมากเนี่ยเน้นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้กาญจนบุรีประมาณนี้ค่ะปริมาณฝนก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมเนาะโอ้ตุลาคมก็ต้องรับมือกันตุลาพฤศจิกายนนะนี่กันยายนที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่หนักอีกใช่ไหมมันต้องหนักกว่านี้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจกันยังไงแล้วเนาะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ปลอบใจกันมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันณขณะนี้เนี่ยในส่วนของความเดือดร้อนที่ว่านี้นะคะจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนเลยก็คือเรื่องของน้ำกับอาหารการกินนะคะน้ำและอาหารค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหมู่บ้านไหนยังไงนะคะแจ้งมาที่เพจของเราก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันประสานและช่วยอะไรแบบไหนได้ก็ช่วยกันนะคะสำหรับคนที่ กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะคะมีหนึ่งสายรออยู่มาแล้วนะคะไปรับกันก่อนเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: กรุงเทพเลยนะคะโอ้นี่คือเมืองมากเลยนะคะสีลมเหรอคะคุณก้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศรีและน้องโด่งยังไม่มานะคะวันนี
0: ้ยังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่คุณก้องทำอะไรอยู่แถวสีลม
2: ผมประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่นะคะก็ต้องไปทั่วนะตอนนี้อยู่สีลมแล้ว
2: ครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วครับบ้านอยู่ลำลูกกาครับผม
0: โอ้ก็คือขับกะกลางคืนใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะเจออะไรบ้างคะในแต่ละวันค่ะพี
2: ่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแถวลำลูกกาลำบากมากนะครับต้องจอดรถไว้บางยังดีนะครับบัสสายไหมยังให้จอดฟรีนะครับยังจอดเข้าจอดได้แต่ก็ต้องเจอวัดสายไหมครับผม
0: วัดสายไหมไม่ท่วมเนาะให้จอดฟรี
2: ครับแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าในหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะพอจอดรถเสร็จก็เดินออกมาจากวัดแล้วก็ลุยน้ำเข้าบ้านทุกวันเป็นมาแบบนี้กี่วันแล้วพี
2: ่ตั้งแต่วันที่25 26นำรถกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าตามตัวแต่ตอนนี้นำรถไปจอด
0: แล้วเนาะ
2: อะไรนะครับ
0: วันนี้วันที่หนึ่งก็คือจะครบสัปดาห์แล้วเนาะจะครบอาทิตย์แล้วนะ6วันแล้วเนาะ
2: ครับผมแล้วก็น้ำเริ่มเน่าแล้วนะครับ
0: น้ำเริ่มเน่าเป็นร่มเก้าเนี่ยแหละน่าจะพอๆกับที่ร่มเก้าเลยนะคะน้ำเริ่มเน่าแล้ว
2: ใช่แต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะครับปี54น้ำท่วมสูงก็จริงมีหน่วยงานมีทหารเข้าไปช่วยยกของช่วยดูแลประชาชนแต่รู้สึกว่าน้ำท่วมคราวนี้ไม่มีหน่วยงานราชการไหนเข้าไปดูเลยนะครับ
0: ค่ะที่บ้านของพี่ก้องนี่นะ พี่ก้อง
2: เป
0: ็
2: นท
0: ุ
2: กหมู่บ้านนะครับไม่ใช่แต่หมู่บ้านผมหรอกครับมันเป็นทุกหมู่บ้านเลย
0: ทุกหมู่บ้านยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับผมมีไปเก็บข้าวเฉยๆนะครับมีหน่วยงานราชการยังไม่มีเลยนะครับไม่มีหน่วยงานทหารไม่มีหน่วยงานตำรวจไม่มีหน่วยงานอะไรไปบริการประชาชนเลยครับผมมายังพอเดินได้นะครับคนแก่บางคนนะครับเดินมาลุยน้ำด้วยลากกระมังตามด้วยเหนื่อยก็ล้มลงก็มีเห็นแล้วมันเหมือนว่าม
0: ัน
2: แย่ครับคือว่าเขาคงไม่มีทางเลือกแล้ว
0: ไม่มีคือในหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสามารถที่จะเดินเข้าได้ใช่ไหมน้ำท่วมแต่ว่าต้องลุยออกมา
2: ต้องลุยออกมาครับในบ้านก็ท่วมแล้วครับในบ้านท่วมครึ่งขาครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในบ้านท่วมครึ่งขาถนนก็เลยหัวเข่าขึ้นมาอีกประมาณ40เซนนะครับต้องเดินลุยออกมาประมาณจากถนนก็ประมาณเกือบกิโลนะครับเดินลุยออกมาแล้วก็กิโลนึงแล้วก็ต้องเดินออกมาถึงถนนใหญ่อีกประมาณ800เมตรนะครับเดินทุกวัน
0: เพื่อมาซื้อข้าวของเครื่องใช
2: ้ใช่ครับ
0: บางคน
2: บางคนคนแก่นะครับต้องเอาเงินที่สแกนมาสแกนข้าวแต่ละวันนะครับคนสงสารแล้วก็เห็นแล้วบางคน70กว่าก็ยังมีอยู่เลย
0: ค่ะกองเข้าใจทุกที่เลยนะคะพี่นี่ก้องจะพูดอะไรเป็นตัวแทนของชาวปทุมธานีสักหน่อยก็ได้ค่ะเชิญค่ะอยากจะให้ตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานไหนใครเข้าไปช่วยเหลือมากที่สุด
2: อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะครับไปดูแลบ้างหรือว่าตัวผมไม่เป็นไรครับผมเอาตัวรอดได้ผมยังทำงานได้แต่คนแก่ในหมู่บ้านมีเยอะเพราะว่ามันเป็นคนพื้นที่แล้วลูกหลานก็บางคนไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับอยู่กันยายคนเดียวหรือตากับยายอย่างเงี้ยออกมาไม่ได
0: ้น่าสงสารมากเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เห็นร้านบ้านไหนที่มีแบบผู้ป่วยคนแก่อยู่ลำพังก็ช่วยกันแจ้งหน่อยนะคะให้เจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านประธานอะไรอย่างนี้เข้าถึงไหมคะ
2: ประธานหมู่บ้านก็ประธานหมู่บ้านเขาก็ไม่มีเงินเดือนนะครับเขาก็แค่ประกาศยกของ
0: ใช่อย่างนี้ก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกบ้านได้
2: ป ประธานหมู่บ้านก็แก่อีกนะครับไม่รู้ว่าเขาประสานอะไรป่านนี้ก็ยังไม่มีแต่ตอนปี50ท่วมปุ๊บทหารเข้าไปเต็มเลยนะครับ
0: แต่ปีนี้ยังไม่ม
2: ีรถทหาร
0: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะพิกัดที่เป็นของพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องอยู่ตรงไหนคะของลำลูกกาคลองอะไร
2: ลำลูกกาคลอง3ครับผมซอยเพียรนนท์
0: คลอง3ยังไม่มีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านเลย
2: ผม
0: ค่ะ
2: มีรถของท่านสจนะครับสจแผนก็จะมีรถ2แถวไม่กี่คันก็บริการจนถึงท้ายคลองแล้วก็กลับมาท่านก็ผมเห็นมีหน่วยงานเดียวนี่แหละท่านสจ
0: อ
2: เดียว
0: ค่ะ
2: เพราะว่า
0: คนให้บริการอยู
2: ่ครับผม
0: ท่
2: านเป็นคนที่ท่านก็มีรถท่านก็เอารถกลับมาบ้างรับคนจากถนนลำลูกกาไปจนถึงท้ายซอยตรงฝั่งธัญญาอ่ะนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าน้ำมันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาเดินก็เดินลุยน้ำมันเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนกับเดินปกติ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนแก่นี่รับรองเลยยากลำบากมากเนาะในการที่จะเดินออกมา
2: เริ่มปวดนะครับผมเดินมา5วันแล้ว
0: ล้าง
2: ขาใส่แล้วต้องซื้อยาแอลกอฮอล์ล้างแล้วก็ทำอย่างอื่นแล้วครับแต่ก็ต้องเข้ามา
0: คุณแม
2: ่ทุกวัน
0: ค่ะได้แล้วนี่คือรถยังไปจอดที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ารถเข้าบ้านได้แล้ว
2: ยังไม่ได้ครับในบ้าน
0: ไม่ได้ต้องไปจอดไว้ที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก้องที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวคลอง3
2: ใช่คลองตั้งแต่คลอง1เลยครับไม่ใช่คลอง3หรอกครับคลอง1ถึงคลอง5เลยครับ
0: คลองเลยลำลูกกาทุกคลองเลยตอนนี้เดือดร้อนหมดเข้าใจ
2: ตอนนี้ทูปฏิมียังผ่านไม่ได้นะครับผมกับบ้านผมต้องมีรถออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ถนนตรงนั้นยังผ่านรถผ่านไม่ได้เหรอคะถนนที่ข้างสนาม
2: ยังผ่านไม่ได้ครับน้ำลึก
0: ยังผ่านไม่ได้เนาะที่จะทะลุออกมารถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเหรอคะพี
2: ่ใช่ใช่ครับถ้านั่งรถไฟฟ้ายัง
0: ไ
2: ม่ได
0: ้โอ้ค่ะค่ะอ้าว
2: ตรงสนามทุกประเทศมีรถจะผ่านไม่ได้ครับรถเล็กมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลยแล้วก
0: ็มีป้ายเตือนไว้ใช่ไหม
2: ครับผมแจ้งเตือนไว้เลยแล้วกัน
0: แจ้งเตือน
2: มีบริเวณ
0: ผ่านไป
2: น้ำสูงผ่านไม่ได
0: ้
2: ผมต้องตีออกมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ค่ะ
2: ต้องตีออกมอเตอร์เวย์แล้วก็วนลงเสียค่าทางด่วนแล้วครับเมื่อวานนี
0: ้
2: วันนี้กำลังกลับบ้านก็เสียอีกครับ
0: รับทราบค่ะพี
2: ่นะ
0: ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวลำลูกกาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณก้องเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับพี่ตี
0: สวัสดีค่ะ

็สถานการณ์แบบนี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจจริงๆนะคะพี่ก้องก็เป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยตอนนี้นะคะในหลายพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะมีขยะติดกบเรียกว่าลอยเกลื่อนนะคะขวางทางระบายน้ำด้วยนะยกตัวอย่างก็คือที่เขตร่มเกล้าตอนนี้นะขยะสิ่งปฏิกูลนะลอยสะสมเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มันไปอุดทางระบายน้ำอะค่ะแล้วก็มันจะยากต่อการจัดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นณขณะนี้นะคะทุกๆคนก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคือเรารอไม่ได้แล้วค่ะคนที่อยู่ในชุมชนนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันรอไม่ได้นะรอแบบว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคงไม่ได้แล้วนะขณะนี้นะเรื่องของเกี่ยวกับสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะการอพยพก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะบางส่วนอย่างที่บอกก็คือผู้สูงอายุหลายท่านนะคะบางท่านก็ไม่อยากออกจากบ้านแต่ว่าคราวนี้จำใจต้องยอมแล้วนะคะออกจากพื้นที่ก่อนนะบางคนบอกว่าไม่ออกไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนสภาพกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหวนะนี่คือเข้าสู่วันที่เท่าไหร่วันที่7แล้วนะคะวันนี้อาจจะเพราะที่ร่มเกล้าเนี่ย7วันแล้วเพราะฉะนั้นณขณะนี้จำเป็นต้องมีแนวทางในการป้องกันโรคจากน้ำท่วมขังแล้วนะคะน่าเห็นใจมากๆนะสำหรับทุกที่เลยนะคะตอนนี้ทั้งขยะทั้งอะไรก็ไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยใช่ไหมมีแจ้งมานะคะน้ำก็ไม่มีใช้เนี่ยค่ะประมวลเหตุการณ์5-6-7วันทั้งวันนี้แล้วนะคะ6วันเต็มแล้วค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะมาว่าน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยลดไป5เซนเท่านั้นเองมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจมากเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะสำหรับตอนนี้นะคะคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยโดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อยุธยาหลังจากกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่อยุธยานั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เมื่อช่วงเย็นเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มเหมือนนะคะนอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนประชาชนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะท่วมตลอดบางบ้านนี่คือชาวบ้านยืนก็โผล่แต่คอเลยนะนี่คือยืนอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบที่อยุธยามี3อำเภอเป็นพันหมู่บ้านนะคะ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็เฉพาะในอำเภอเสนาเนี่ยน่าจะหนักที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำนะคะนั่นคือแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยก็ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีหนึ่งรวมถึงแม่น้ำสาขาล้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบเร็วมากนะคะเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะเนี่ยคือพื้นใต้ถุนน่ะอยู่ไม่ได้นะบางหลังก็ยกพื้นสูงนะคะแต่ว่าพื้นที่ใต้ถุนซึ่ง อาจจะเป็นห้องครัวห้องพักอะไรอย่างนี้นะถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าไม่สามารถเดินเข้าออกบ้านได้ตามปกติแล้วบางจุดก็ยังดีที่ยังลุยน้ำได้แล้วก็ใช้เรือได้เนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าแปลกเนาะแทบไม่มีปีไหนเลยอ่ะที่เนี่ยที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่แปลกนะมันไม่แปลกใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ตอนนี้นะต้องไปคือหยุดงานก่อนนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะคะคนที่รับจ้างรายวันนะหยุดงานก่อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยขาดรายได้ไปเลยนะคะก็เหมือนเขาเข้าใจสถานการณ์เนี่ยชาวบ้านเนาะเวลาผู้สื่อข่าวไปถามนะทุกคนก็ดูแบบเข้าใจว่ามันมาอย่างเงี้ยทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันเร็วค่ะมาเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการแจ้งเตือนภัย ชาวบ้านบอกว่าก
ก็ต้องแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้หน่อยเพื่อที่ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวขนย้ายของแล้วก็รับมือกับน้ำได้ทันคือถ้ามีการแจ้งเตือนเร็วทันสถานการณ์ก็น่าจะช่วยลดความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่าตอนนี้นะคะก็เอาเป็นว่าต้องให้กำลังใจกันโอ้โหทุกนาทีเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำตัวที่ลุ่มต่ำพอเข้าสู่ช่วงน้ำหลากก็จะถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นๆบริเวณเนี้ยแถวอยุธยาเสนาบางบานบางไทรเนี่ยค่ะนะคือบางบ้านเขาบอกว่าปกติใต้ถุนบ้านนะน้ำก็จะท่วมติดๆนะคะหนึ่งเดือนทุกปีใต้ถุนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะก็ต้องใช้เรือกันชาวบ้านก็ใช้เรือกันเก่งเลยนะคะแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยการช่วยเหลือสิ่งของต่างๆจากหน่วยงานบางครั้งก็เข้ามาไม่ถึงพื้นที่ซอยลึกๆนะชาวบ้านก็ต้องพบกับความยากลำบากทั้งการเดินทางทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพอย่างที่บอกนะคะต้องหยุดขายของขาดรายได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้นะร้านที่อยู่ในซอยในชุมชนเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีแล้วก็พอปีไหนฝนหนักนะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็อยากจะให้มีการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำให้ดีขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเจออย่างนี้ทุกปีก็ไม่ไหวเนาะพอน้ำท่วมทีนึงก็เนี่ยขาดรายได้ทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่วางแผนรับมือให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่คือเขาไม่ได้ว่าใครนะเขาก็ไม่โทษใครเลยแต่เขาบอกว่าวางแผนหน่อยว่าจะให้ชาวบ้านทำยังไงนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะระบบการแจ้งเตือนภัยขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็ให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำมีเวลาเตรียมขนของย้ายของแล้วก็วางแผนรับมือกับน้ำที่มันมาแบบมหาศาลอ่ะเขาอย่างนี้จะเล่ากันนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายความเดือดร้อนในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าโวยเล็กๆนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะชาวอยุธยานะคะส่วนชาวมุสลิมอ่ะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทรานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีชุมชนมุสลิมประมาณ300ครัวเรือนอยู่ใกล้ๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจว่าตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็มีโรงครัวพระราชทานแต่ว่าชาวมุสลิมที่เขาเคร่งครัดในหลักศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าปัญหาตอนนี้คือว่ากินอาหารแบบไม่มีความสุขอ่ะคือเขาก็บอกว่าต้องเป็นไปหลักตามหลักฮาลาลใช่ไหมบางครอบครัวไม่สามารถกินอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาได้คือไม่มั่นใจทั้งเรื่องภาชนะเรื่องน้ำมันที่ใช้ปรุงว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่บางครอบครัวจึงเลือกที่จะไม่กินนะที่เวลาหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายนะคะบางรายถึงขั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นได้ไหมคือขอไข่เอาไข่ดิบอ่ะไม่ต้องทอดไม่ต้องเจียวไม่ต้องอะไรมาทั้งสิ้นขอไข่เป็นฟองๆเลยเพื่อเอาไปปรุงกินเองได้ไหมแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและขาดแคลนขอเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็พยายามประสานเอาอาหารที่ปรุงสุกแบบมีสติ๊กเกอร์ว่าเป็นฮาลาลแล้ว300กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18ที่บางน้ำเปรี้ยวนะคะเดินทางไปมอบให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นนะที่ประสบภัยอยู่
ชาวบ้านก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีสติ๊กเกอร์นะเป็นอาหารฮาลาลที่เข้ามาร่วมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยก็จะช่วยให้ชาวมุสลิมได้ทานอาหารอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตามหลักศาสนานะคะก็มี3มื้อเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นก็จริงๆถ้ามีการตั้งโรงครัวนะก็ผู้ปรุงก็น่าจะเป็นคนมุสลิมด้วยก็น่าจะดีอันนี้เองถ้าเป็นแบบนี้นะคะวันนั้นเนี่ยเวลาเอาเข้าไปแจกจ่ายเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่กินก็เสียดายเนาะโอ้ทีนึงตั้ง200-300กล่องอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็ต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมสูงนะเล็กกว่าน่ะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้นะคะต้องใช้เรือต้องอะไรเงี้ยขนเข้าไปเอ้าพอไปแจกก็ไม่ทานไม่กินอะไรเงี้ยก็เลยก็น่าเสียดายเนี่ยเมื่อวานนี้ที่บางจุดก็มีสติ๊กเกอร์สีเขียวเครื่องหมายฮาลาลเข้าไปด้วยอันนี้ชาวบ้านก็มั่นใจหน่อยแต่ว่าถ้าพอไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่อะไรก็ไม่กล้ากินเข้ากล่องที่มาบริจาคก็ไม่มั่นใจว่าถูกหลักฮาลาลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่มีการพูดคุยกันเนาะในโลกออนไลน์ณขณะนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ตอนนี้ยังคงวิกฤตหนักอยู่หลายจุดนะคะภาคกลางนี่เกือบทุกจังหวัดค่ะยังหนักอยู่หรือที่ชัยนาทนะคะปราจีนบุรีนอกจากต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้วต้องผวาจระเข้อีกเนาะเมื่อวานนี้ในอำเภอจำบินบุรีนะคะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตน้ำสูงหลายจุดเลยแต่ว่าชาวบ้านแตกตื่นเนี่ยก็คือว่ามีคนเจอจระเข้ความยาวประมาณสัก2เมตรกว่าๆมันลอยคออยู่ริมถนนน่ะถนนสาย33สุวรรณสอนสายเก่าเนาะใกล้ๆสี่แยกไฟแดง3ทหารเลยค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเอาฉมวกมาแทงจระเข้มันหนีค่ะโอ้ยแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้อ้าวคราวนี้ก็ผวากันสิคะเนี่ยมีอีกคนนึงนะคะโพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวว่าเขาเจอจระเข้เหมือนกันตัวนี้สักประมาณเมตรกว่าลอยคออยู่ข้างบ้านเลยตอนเช้าก็ให้เจ้าหน้าที่มาจับคือให้รีบจับไปหน่อยเนื่องจากว่าพอน้ำมันท่วมสูงเนี่ยไม่รู้แล้วล่ะว่าจระเข้มันอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะโอ้เอาไงเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอกบินบุรีบอกว่ารับทราบแล้วเรื่องชาวบ้านเจอจระเข้เรื่องต้นก็จะประสานงานกับสำนักงานประมงพื้นที่ลงตรวจสอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะมันก็ต้องไปตามน้ำอ่ะเนาะสำหรับในส่วนของจระเข้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันเนาะสำหรับในส่วนของปราจีนบุรีนะคะไม่ใช่เฉพาะกบิลบุรีนะปราจีนบุรีที่หนักอยู่ก็มีอำเภอเมืองอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะคะน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในแม่น้ำปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนไปสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีอยู่ประมาณ66แห่งนะคะก็แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ยังหนักนะคะส่วนนี่เลยน้ำท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนอีกสองคนนี้หาเรื่องตำรวจที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีนะคะไปจับวัยรุ่น2คนสุวรรณชาติอายุ23อมรินทร์อายุ22จับได้พร้อมของกลางเป็นเรือค่ะเรือพายสีส้มหนึ่งลำไม้พายสีส้มหนึ่งอันหลังจากที่คุณป้าคนหนึ่งไปแจ้งความว่าเธอเนี่ยเอาเรือมาช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมเรือลำนี้นะขนกระสอบทรายก็ได้ย้ายของก็ได้ป้าเขาพายเก่งแต่กลางดึกแล้วป้าก็เลยจอดเรือตื่นเช้าขึ้นมาแม่เจ้าเรือหายไปทั้งเรือทั้งไม้พายเลยนะคะตอนดึกอะตำรวจก็เร็วมากเลยนะคะไปจับกลุ่มอีสองคนเนี้ยตัวนาชาติกับอมรินได้นะคะตัวนาชาติก็สารภาพว่าอ๋อมาหาเพื่อน
ในหมู่บ้านนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นเรือมันผูกติดอยู่กับเสาไฟก็เลยชวนกันแกะเชือกเออพายกลับบ้านดีกว่าลุยน้ำฮะเพราะว่าไม่มีรถแล้วช่วงนั้นเออดูมันไม่ขงไม่ขอเลยด้วยนะแกะเชือกแล้วก็พายเรือกลับบ้านหน้าตาเฉยทีนี้พอเกิดเหตุเห็นเจ้าของเรือเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ผ่านเพจข่าวในพื้นที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาพยายามจะติดต่อเจ้าของเรือแล้วนะเพื่อเอาเรือมาคืนแต่ว่ายังไม่ทันไม่เจอเจ้าของเรือไม่เจอป้าเนี่ยมาถูกตำรวจจับซะก่อนโอ้ในภาพนี้คือชัดเจนเลยนะคนพายเรือยังก็มีอาชีพสองคนเนี่ยค่ะนี่คุณป้าพอตำรวจจับคนขโมยเรือได้แล้วก็มาดูเรือของกลางก็ยืนยันว่านี่แหละเรือส้มของฉันทั้งเรือทั้งไม้พายเนี่ยเป็นไซส์สีส้มหมดเลยก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยเร่งติดตามเอาเรือกลับคืนมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ป้าบอกว่าโอ้ยมันจำเป็นมากเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรือที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีหลายครัวเรือนไม่ใช่ป้าใช้คนเดียวในป้าก็ช่วยชาวบ้านนะคะช่วยขนของช่วยอะไรอย่างนี้นะคะพึ่งพากันเองอ่ะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงนะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแต่ว่าไอ้สองคนนี้มาขโมยเฉยเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะเบื้องต้นโดนไปเลยค่ะไอ้สองหนุ่มลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ในบริเวณที่มีอุทกภัยนะส่งขังเลยส่วนของกลางเรือก็คืนในวันนั้นเลยนะคะคืนเมื่อวานนี้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องยึดไว้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำรวจก็ฝากเตือนนะคะประชาชนแล้วก็คนที่คิดจะก่อเหตุช่วงน้ำท่วมนะคนอื่นก็เดือดร้อนได้รับความเสียหายอยู่แล้วไม่ควรฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยนะตอนนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตำรวจก็ต้องพายเรือเนาะช่วงนี้นะคะกำลังจิตอาสาก็ต้องช่วยกันในการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนไปพักชั่วคราวทั้งศูนย์พักพิงต่างๆหรือว่าจุดที่ชาวบ้านเอารถไปจอดไว้ริมทางนะบนสะพานเลยพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำในช่วงน้ำท่วมค่ะใครที่เอารถไปจอดไว้บนสะพานข้ามแยกต่างๆนะคะก็มันไปตรวจตรารถของตัวเองบ้างก็ดีเห็นเมื่อวานนี้ในรายของกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่มีนบุรีค่ะหมู่บ้านดิฉันเองปรากฏว่าทางรายเขาบอกว่ามีรถโดนทุบด้วยนะคะสะพานข้ามแยกตรงมีนบุรีอะค่ะที่จะไปร่มเกล้าเนาะใครเอารถไปจอดเอาไว้เนี่ยมันไปดูรถบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำลดแล้วนะคะเอารถกลับมาจอดที่บ้านได้แล้วรถโดนทุบไปหลายคันโจรมันก็ขยันเนาะกลางค่ำกลางคืนนะคะก็ขยันมากๆในการที่จะไปขโมยสินทรัพย์ของคนอื่นนะคะก็คือทุบรถเขาอะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้เนาะหลายที่ยังวิกฤตหนักอยู่อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขื่อนโดยเฉพาะป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะเมื่อวานเปิดครบทั้ง7บานนะคะระบายน้ำครบทั้ง7บานในรอบปีเลยค่ะสำหรับเขื่อนป่าศักดิ์หลังจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกินความจุแล้วนะคะโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาเขื่อนก็เปิดครบ7บานเลยเพื่อเร่งระบายน้ำแบบเรียกขั้นบันไดปัจจุบันนี้นะคะเขื่อนป่าศักดิ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% ของความจุเกิน 100% ไปแล้วนะคะ 106.80% ของความจุในระดับเก็บกักปกติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมีปริมาณการระบายเพิ่มจาก115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจากช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็จะเป็น145ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นแล้วก็จะระบายเพิ่มทุกวันเป็น
400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะคะตามที่กรมอุตุคาดการว่าเดี๋ยวช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะคะทำให้เกิดฝนหนักแล้วก็จะมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมนั่นเองนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแล้วก็พื้นที่ที่ต้องระวังเลยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะโดยเฉพาะบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่เสี่ยงนะขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้ดูแลโดยสำนักงานชลประทานที่10แล้วก็เขื่อนป่าสักนะเขาจะติดตามสถานการณ์ฝนกับน้ำที่ยังไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ได้นะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพดราม่าเนาะเป็นเดี๋ยวนะกำนันเหรอเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เป็นกำนันหรือเป็นนายกอบต.นายกเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเข้าพื้นที่เขื่อนไม่ได้อ่ะแกมก็โวยวายเนาะเข้าคือรปภ.ไม่ให้เข้าอ่ะปรากฏว่าแกก็โวยวายนะคะแกบอกว่าโอเคเป็นเจ้าของพื้นที่แกงงอ่ะจะเข้าไปที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยทำไมรปภ.ไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยถามว่าใครสั่งอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแกโวยวายหน้าดูอ๋อท่านกำนันใช่ค่ะชื่อกำนันเป้นะคะต้องการจะเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยกับสถานการณ์น้ำข้างในเขื่อนขุนด่านแต่ถูกเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ใช่เขื่อนป่าสักนะนี่เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะถูกเจ้าหน้าที่รปภ.ห้ามไว้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคำถามว่าจะเข้าไปทำไมจะเอายังไงนะคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ท่านเป็นกำนันตำบลหินตั้งนะคะที่ถูกรปภ.ห้ามเข้าข้างในเขื่อนขุนด่านประการชนอันนี้ที่นครนายกนะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไหมหรือยังไงนะคะที่จะเข้าไปข้างในนั้นสถานการณ์ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เนาะใช่ไหมคะสำหรับกำนันเป้เมื่อวานแกโวยว่าเข้าเขื่อนไม่ได้นะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปหรือเปล่านะกำนันเต้ชื่อจริงว่านายธรรมรัตน์ปาลิกนะคะนี่ค่ะเดือดเลยโคตรเดือดเลยเมื่อวานนี้โวยแหลกเลยนะคะเอาอะไรอยากจะขอขับรถเข้าไปดูสถานการณ์ไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะนะก็แต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะกำนันเต้เนี่ยแปลกๆไหมหรือยังไงก็คนในพื้นที่ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นยังไงนะถ้าเผื่อว่ากำนันเข้าไปดูแล้วก็มาฝากเตือนชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนแต่ทำไมถึงเข้าไม่ได้แปลกมากนะคะนี่คือส่วนของเขื่อนต่างๆนะขนาดนี้นะคะซึ่งกำนันก็บอกว่าเอาระดับกำนันเข้าไม่ได้แล้วใครจะเข้าได้อะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็เลยงงๆว่าแล้วรปภ.เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเพราะอะไรนะประมาณนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมาอัปเดตในเรื่องของวันนี้ไทยช่วยไทยพักด้วยค่ะสักครู่ค่ะ

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของ

0: ความเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวหมักเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: าแล้ว6:14 นนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดี1 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันใหม่เดือนที่10แล้วนะคะน้องโบ้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับโอ้ขออนุญาต
0: ไปไหน
1: เดี๋ยวจะต้องไปตะเวนแถวล่มเก้าตอน7 โมงครับพี่ก็เลย
0: ต้องไปแล้วล่มเก้าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าอ่ะน้องโบ้ง
1: ลมกาวนาวลมลาดกระบังโซลาดกระบังเขาบอกหนักหมดเลย
0: เน่า
1: โอ้ก็เดี๋ยวต้อง
0: น้ำเน
1: ่
0: าเขาบอกว่าน้ำเริ่มเน่าเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะโอ้โห
1: ครับ
0: สงสารชาวบ้านเลยนะคะลมกาว
1: ตรง
0: เคหะลมกาวเลยใช่ไหม
1: ก็จริงๆเขาบอกว่าจุดนั้นเนี่ยความช่วยเหลือไปเยอะละก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าถ้าจะไปแถวลาดกระบังหรือว่าจะโซนแถวๆนั้นแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูด้วยนะครับที่เคหะด้วยครับ
0: อ๋อทั้งโซนเลยใช่ไหมคนอยู่เยอะ
1: โ
0: อ้เข้าไปเถอะคนอยู่เยอะแต่ว่ารถหนักจะเข้าไปได้เหรอ
1: นั่นสิครับผมมีคนบอกให้เข้าทางซอยมิสทีน
0: อ๋อต้องมาเข้ามิสทีน
1: แล้วก็ต้องหาเรือต่อเข้าไป
0: ใช่มิสทีนก็เข้าได้นิดเดียว
1: โอ้
0: ค่ะเข้าได้นิดเดียวเพราะซอยมิสทีนแล้วก็เดี๋ยวพอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงโค้งไอ้ที่จะเข้าสู่เขตร่มเก้าอ่ะน่าจะหนักอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หนักเลยนี่วันนี้ก็น่าจะ7 วันแล้วนะ
1: ใช่ก็วันศุกร์วันศุกร์ที่แล้วเริ่มเนาะ
0: ใช่เริ่มค่ะ
1: ก็จะครบแล้วฮะ
0: 6 วันเต็มเนี่ยค่ะ
1: เข้า7แล้วใช
0: ่โอ้แล้วน้ำมันเปลี่ยนสีเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยเพื่อนถ่ายมาให้ดูรถที่จมอยู่ก็จมอยู่ในน้ำเน่าอ่ะแล้วขยะมันมาจากไหนไม่รู้นะมันเหมือนเป็นแบบที่ไม่มีคนอยู่อ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นชุมชนที่คนอยู่กันเยอะมากพอน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันก็เน่าแล้วแล้วก็รถก็จมอยู่ในนั้นโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าเอามาซ่อมกันยังไงอ่ะ
1: ดูน้ำมันไม่ไหลไปไหนเลยเนาะมันดูภาพแล้วแบบว่า
0: ไม่ไหลก็เนี่ยเพื่อนบอกว่ารถจากวันแรกอ่ะจนถึงเมื่อวานรถไป5 เซนเขาวัดทุกวันเลย
1: ตาย
0: 5 เซนติเมตรแค่นี้เองรถไปแค่นี
1: ้โอ้ครับ
0: แต่เขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอยู่ชั้นบนของบ้านไป
1: โอ้เนี่ยผมเห็นไอ้ห้างเลยเนี่ยเอาท์เล็ตสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตเนี่ยนะฮะจู่ๆเขาประกาศส่งไลน์มาว่าประกาศปิดนะครับประกาศปิด2 วันเลยนะปิดวันนี้กับพรุ่งนี้ก็แสดงว่าต้องหนักหนาเอาการอยู่นะ
0: หนักเลยอาการหนัก
1: ห้างเนี่ยเขาอยู่เส้นถนนตรงลาดกระบังนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันเตรียมรับมือฝนหนักอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจะถล่มหนัก4 วัน 96 ชั่วโมงน้อง
1: โอ้
0: แล้วมันยังไงน้ำก็ไม่ระบายไม่ไปไหนเลยสูบออกก็ไม่รู้จะสูบไปไหนหรอโอ้ก็สู้ๆนะคะสู้ต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็มีความหวังว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ไทยช่วยไทยเข้าเพจเข้าแอปเปิลฟังไม่ได้อ่ะทำไงมันหมุนกิ้วๆอยู่เนี่ย
1: อ๋อแสดงว่าทุกคนเข้าไปยืนยันอยู่ที่ตอนนี
0: ้ใช่ มันโล่งเหรอ
1: เดี๋ยวรอสายๆค่อยกดใช่ไหม
0: รอสายๆหน่อยเข้าไม่ได้นะคะมันหมุนกิ้วๆเลยค่ะไม่ได้เนี่ยคุณครูโอเล่ส่งมาบอกว่าครูโอเล่เข้าได้แล้วแต่เดี๋ยวนะเข้าได้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้มีหลายคนบอกว่าหมุนติ้วๆเหมือนกันอ๋อนึกว่าเป็นเฉพาะของเรานะคะแท็กหมุนติ้วๆนะคะคุณธีรชาติบอกแล้วหมุนติ้วๆทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณชลิตาบอกใช่หมุนติ้วติ้วค่ะตลกมากค่ะอ๋อแสดงว่าเหมือนกันนะเราให้หมุนติ้วติ้วสักพักนึงก่อนนะนะคะแปลกปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเขาฟังนะ
1: คนแสดงว่าคนเข้าไปยืนยันตัวตนกันเยอะพี่
0: ใ
1: ครับ
0: เอาเหรออ
1: ๋
0: อ
1: รอ
0: มันก็เยอะนะเมื่อ3เดือน4เดือนที่แล้วอ่ะก็เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ติ้วอ่ะมาวันนี้เนี่ยหมุนติ้วๆไปหมดเลยค่ะเออก็คือสรุปแล้วต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะได้รับเงิน 1,000 บาท2เดือนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อต้องเข้าไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงนะคะมาลุ้นกันแล้วก็เราเป็นห่วงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน 5:00 ก็มีคนโทรมาว่าไม่ได้และไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะตอนนี้สถานการณ์มันก็มาลุมมาตุ้มเนาะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เออมาลุมมาตุ้มจริงทุกคนก็ต้องสู้อะค่ะไม่รู้จะทำไงนะคะต้อง
1: ล้างบ้านนี่เหนื่อยนะล้างบ้านนี่เหนื่อยเมื่อวานน้ำคือที่หมู่บ้านเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าท่วมหน้าบ้านนะครับเกือบจะขึ้นที่จอดรถกันทีนี้พอน้ำลงเนี่ยโอ้เมื่อวานเนี่ยต้องขัดตะไคร่ที่ถนนหน้าบ้านนะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้เศษขยะที่เวลารถขับมาแล้วมันเหมือนเป็นคลื่นซัดเข้ามาในบ้านเราเนี่ยพี่อู้หูนี่ขนาดแค่หน้าล้างแค่ตรงที่จอดรถนะยังรู้เลยว่าโอ้โหเหนื่อยมากนี่พวกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหตอนน้ำลดแล้วเนี่ยเข้าใจหัวอกเลยพี่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหน
0: จะเป็นยังไง
1: ครับพวกที่น้ำเข้าอ่ะเนาะไหนจะขยะเออไหนจะอะไรเอออยู่ในบ้านนะครับโอ้โหของเสียอีกครับ
0: โอ้โหไอ้พวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยจะขนไปไว้ตรงไหน
1: เมื่อวานแถวรามมีคนเอาฟูกออกมาทิ้งนะพี
0: ่เริ่มแล้วใช่ไหม
1: ฟูกห้าฟุตใหญ
0: ่ๆ
1: ทิ้งเลยอ่ะน้ำท่วมโดนน้ำท่วมเลยทิ้งเลย
0: ทิ้งก็คือคำว่าทิ้งก็คือว่าเอามาออกมากองอยู่บนถนนปากซอยอย่าง
1: นี้เหรอเอามากองบนถังขยะเลยอ่ะ
0: ต้อง
1: เออคงไม่รู้จะทิ้งไหนแต่เขาจะทิ้งแล้วไงเขาจะคงจะซื้อใหม่กันนะเออครับ
0: อ๋อโอเคเข้าได้แล้วค่ะน้องๆก็ไม่ยากเข้าปุ๊บนี่นะคะก็คือเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปที่ไทยช่วยไทยพัสพอเราติ๊กเขาก็ถามว่าให้ลงทะเบียนไหมเราก็ติ๊กไปที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ได้เลย
1: อ๋อแสดงว่าต้องรอสภาพเพราะผมยังหมุนอยู่เลยแต่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้ที่รอพี่สีบอก
0: อ๋อค่ะเข้าได้แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าเยอะนะคะไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะพี่นะเดี๋ยวมีพี่คนเพิ่งพี่คนมาบอกว่ามันขึ้นมาว่าปรับปรุงวันที่1และวันที่2ไม่ได้ปรับปรุงนะคะแอปยังใช้ได้ปกติค่ะเข้าได้แล้วก็ไปกดลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าได้เลยแล้วก็มันจะขึ้นว่าสิทธิ์คงเหลือ 1,000 บาท1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนก็เดือนละมีค่า100บาทใช้กันให้ดีๆนะคะกระเม็ดกระแหมอย่างนี้ใช้คำนี้ได้ไหม
1: ระวังจะไม่หมด
0: แต่ว่าใครจะใช้5วันนี้หมดก็ไม่เป็นไรถูกไหมไม่ผิดกติกา
1: เออ
0: เออใครใช้ใน5วันนี้5 2 10 1,000 จบเลยไม่ต้องเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอะไรก็ไม่ต้องละใช้5วันนี้ให้จบไปเลย 1,000 ก็ไม่ว่าหรือใครจะแบบนั่นแหละใช้วันละ20บาท10บาทก็ไม่เป็นไรจนถึงปลายเดือนหน้าค่ะ
1: เพราะกดแค่ลงทะเบียนใช่ไหมพี่แล้วก็ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: โ
0: อ้ค่ะง่าย
1: เริ่มใช้ได้เลยครับผม
0: ก็ตอนแรกหลายคนบอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าอาจจะได้เดือนละพันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะก็ได้ก็เท่านี้ละ500บาทต่อเดือนว่า
1: ใช่ก็คือได้มาพันนึงอ่ะจะใช้วันไหนก็ใช้
0: เออใช้วันไหนก็ใช้ไปโอ้โหวันนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ต้องกินก๋วยจั๊บนึ่งดุ้งแล้วก็ตอนเที่ยงก็เป็นส้มตำนะแล้วก็กดยัง200เนี่ยตอนเช้าต้องก๋วยจั๊บก่อนเลยนะคะค่ะเอาเถอะเพราะว่าหลายคนก็เครียดกันมาหลายวันแล้วนะคะอย่างน้อยก็นะได้เอาไปซื้อข้าวของที่จำเป็นนะอาหารเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะ
1: ช่ค่ะก็ไม่ได้ยากนะครับคุณผู้ฟังพอเข้ามาเนาะเข้ามาเป๋าตังก็เข้ามาที่ไทยช่วยไทย plus นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่แหละกดเหมือนเวลาเราจะใช้เพื่อสแกน
0: ลงทะเบียนใช่
1: กดลงทะเบียนท่านเองมันก็จะเด้งขึ้นมาตึ้งขึ้นมาเลยว่าวันนี้จะได้200 บาท
0: นะคะใครมีเงินก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: เติมเข้าไปสักประมาณ100 นึงนะเติมเข้าไปสัก100 บาทก็จะได้ใช้วันนี้นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: มี
0: เร
1: ือ
0: หรือเปล่ามีคนถามเรือมีเรือไหมอ๋อคือมีคุณกิตติชัยเขาแนะนำน้องๆว่าถ้าจะเข้าไปให้เข้ามาทางถนนตัดใหม่นะคะวันนี้ก็ไปร่มเกล้านะคะ
1: อ๋อถนนตัดใหม่เส้นกรุงเทพกีทาเหรอ
0: ให้เข้าถนนตัดใหม่พี่เขาอยู่ในร่มเกล้า17 แยก 7ถ้าไป
1: ตัดใหม่เข้าไม่ได้เรือต่อ
0: มิตรทีมไม่ได้ค่ะน้องๆมิตรทีมไม่แนะนำให้เข้าไปนะคะเดี๋ยวไปติดอยู่
1: อ๋อหรออ๋อครับ
0: ใช่ค่ะไม่
1: เดี๋ยวผมจะว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามอาจจะโทรหาโรงพักถามอีกทีหนึ่งว่าจะเข้าทางไหนได
0: ้ค่ะค่ะก็เงิน1,000ซื้อข้าวกิน5 วันก็หมดก็หมดใช่ก็ไม่กินเยอะ
1: ถ้าคนซื้อกับข้าวด้วยซื้ออะไรด้วยแต่หมดแน่
0: ใช่ก็ไปอ่ะ1,000ก็บวกไปอีกใช่ไหมอีก60 บาทต่อวันน่ะก็ต่อร้อยนึงอ่ะก็นั่นแหละได้ตามนั้นวันหนึ่งก็330 กว่าบาทนะคะ
1: ครับ
0: เนาะก็สู้กันต่อนะคะตอนนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกนะน้ำมันไม่เลือกบ้านจะเป็นคฤหาสน์บ้านคนจนบ้านคนรวยแฟตตึกคอนโดนะคะมันไปถึงหมดทะลุทะลวงจริงค่ะ
1: ครับ
0: ตับเจ็บประมาณนี้ค่ะ
1: น้องน้ำน้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันเทิงมีหน่อยไหมวันเทิงก็เป็นงานของคุณต๋องวงทูนะคะที่บรรดาศิลปินเพื่อนๆไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลายคนก็คงทราบนะคุณต๋องเนี่ยจะมีลูกชาย2 คนนะคะ
1: โอ้โห
0: ใช่ก็คือแต่งงานครั้งแรกกับคุณปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้ปริศนาภายแสงปุ๊กกี้ชลล่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับภรรยาคนที่สองก็มีลูกชายอีก1 คนเมื่อวานนี้ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศเนาะเดินทางกลับมางานของพ่อโอ้หน้าตาหล่อเลยค่ะน้องลุงไปอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะหน้าตาหล่อเลยน้องแบมแบมนะคะ
1: ค่ะหล่อได้พ่อ
0: โอ้หล่อได้พ่อได้แม่เลยก็คือออกแนวลูกครึ่งอ่ะตาหล่อเลยนะคะปุ๊กกี้นี่ก็เป็นลูกครึ่งเนาะคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนหนังสือที่สวนกุหลาบนนทบุรีนะคะก็ชื่อพี่เดียวเขาก็บอกว่าเขาเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งมามอบให้กับน้องบอสลูกชายคนเล็กของคุณต๋องวงทูถามว่าเสื้อตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงถึงเอามาให้คุณเดียวบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคุณต๋องเคยให้กับคุณเดี่ยวไว้เป็นที่ระลึกเป็นเสื้อขึ้นปกอัลบั้มที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2538เมื่อวานนี้เข้ามาที่งานที่วัดตั้งใจมามอบคืนให้กับน้องบอสลูกชายของเขาเพื่อนสนิทนะคะก็คือเขาบอกว่าคุณต๋องเคยมอบไว้ให้โดยตั้งใจมาให้ลูกชายเขาก็มาเห็นก็เสียดายนะเพราะว่าอายุไม่ได้เยอะนะ56นะคะลุง
1: ใช่ผม
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เห็นคุณปุ๊กกี้นะครับก็อดีตภรรยาเนา ก็ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไร
0: ไว้อะไร
1: คร
0: ับ ซึ่งหลายคนสงสัยว่าแล้วคุณพุกกี้นี่อยู่ในเรือนจำนะส่งมายังไงถ้าญาติเหรอเป็นตัวแทนนะเนาะ
1: น่าจะแล้วนี่นะ
0: ค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเลิกกันนะแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนก็ยังอยู่อ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมเลิกลากันไปความสัมพันธ์ความอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่นะคะคุณพุกกี้นี่ก็หลายปีอยู่นะ
1: ครับ
0: หลายปีอยู่นะคะพุกกี้ศิษณาภายแสงที่เราได้เห็นครั้งล่าสุดจำได้ไหมที่เขาไปร้องเพลงกับคุณเสกโลโซที่ด
1: ัง อ๋อใช่
0: นั่นแหละ
1: ตอนที่มีงานของกรมราชทัณฑ์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะของกรมราชทัณฑ์งานของกรมราชทัณฑ
1: ์แ
0: ล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่า น่าจะ30ปีขึ้นอ่ะคดีของเป๊กกี้นะคะ
1: ครับผมตอนนี้ใครไปงานวัดไร่ขิงนะพี่เขาบอกว่าจะมีโซนซอยดาราซอยดาราน
0: ะ
1: ดาราสามคนเขาตัดสินใจเลือกโลเคชั่นร้านติดกันอาจจะไม่ใช่ซอยหลักถนนหลักที่แบบว่าเดินเข้าไปแล้วเจอเลยเพราะโซนนั้นนี่หลักร้านนะค่าที่นะศิลปินดาราเลยเลือกบอกว่างั้นเราสามคนก็เอาที่ที่แบบที่ที่แบบธรรมดาไม่มีใครอยากได้แต่เลือกอยู่ติดกันเลือกอยู่ติดกันนะครับทั้งคุณเอมตามใจตุ๊ดนะครับคุณต้าอูนะฮะแล้วก็คุณโฟกัสน้องโฟกัสแฟนฉันนะฮะนะครับนะก็ทำมาหากินในทำมาหากินคุณเอมเนี่ยรู้สึกว่าจะขายพวกขนมของหวานนะคุณเอมตามใจตุ๊ดกล้วยทอดเจเอมนะครับคุณตาอูนี่เขาขายโกโก้นะโกโก้ลองโฟกัสนี่เมื่อวานโฟกัสขายอะไรนะคนไปถ่ายรูปด้วย
0: โฟกัสศิลปุ่น
1: หมี่คลุกใช่ไหมใช่ที่โฟกัสใช่ที
0: ่
1: จะขายพวกหมี่คลุกอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นดาราที่แม่ขันตัวไปเป็นแม่ค้ายืนขายเองเลยนะพี่ตัดเองขายเองนะครับประจำบูธประจำจุดอยู่ที่ร้านเลยนะฮะเห็นรีวิวแล้วอยากไปพี่สิ
0: ค่ะ
1: มีแต่ร้านของกินแบบว่าม าดูนะพวกรีวิวเขาทำก็ดูน่ากินเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับเคี้ยวกุ้งนึ่งเคี้ยวกุ้งทอดอะไรแบบรอดช่องไอติมโอ้โหเดี๋ยวต้องถ้ามีเวลานะจะลองไปซะหน่อยเขาบอกคนเยอะมาก
0: ก็สมเหมือนเนาะที่ค่าที่ก็แพงมากเหมือนกันเนาะ
1: ค่าที่ใช่
0: ประมูลกันอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: บางร้านเนี่ยถ้าจะเอาล็อกแบบใหญ่ๆเดินเข้ามาแบบนะได้ล็อกยาวๆ 3-4 ล็อกเนี่ยฮะก็หมดเป็นล้านเหมือนกันนะ
0: ใช่นี่ไงการละแม
1: ใช
0: ่ต้องมีการละแมต้องมี
1: ล่าสุดนี่เขาขายเจลาโต้ด้วยนะพี่เจ๊การละแมเนี่ย
0: เขา
1: ทำเครื่องเจลาโต้ขึ้นมานะอันตั้งสมูทขึ้นมาเหมือนกันเป็นสูตรแบบกินเจลาโต้คู่กับการาเมลอะไรแบบเนี้ย
0: โอ้สูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม
1: ่ตัวคิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: คิดขึ้นมาใหม
0: ่ค่ะ
1: นี่ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยไป
0: เออเสาร์อาทิตย์คนคงต้องเยอะเนาะ
1: แต่คนคงแบบว่าเราที่เนา
0: ะ
1: แต่วันนี้ก็ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องไปลุยน้ำท่วมนี่นั่งเกาขาอยู่เลยนะเนี่ย
0: อันนี้ทำงานก่อน
1: แค่คิดก็คันขาแล้วครับพี
0: ่ก็ไอ้นี่ไงรองเท้าบูทที่มันถึงเอวอ่ะตอนนี้อะไรไม่ใช่รองเท้าบูทเสื้อ
1: เหมือนชุดหมีใช่ไหมชุดหมี
0: อะไรมันชุดหมีอ่ะชุดหมีลุยน้ำท่วมอ่ะ
1: โอ
0: ้เออต้องมียัง
1: ต้องมีครับพี
0: ่ต้องมีต้องไปตลาดมีนบุรีไปแวะตลาดมีนบุรีก่อนเลยเราซื้อแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่ไปนะคะจะไปงานให้ทุกท่านได้เห็นนะคะ
1: ย่าง
0: หัวข้าวสำนักข่าวไทยค่ะตอนนี้ก็คนไทยก็กำลังเชียร์เอเชียนเกมอยู่นะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่มเหรียญทองได้ไหมได้ค่ะได้ไหมเดี๋ยว
1: ได้แล้วเมื่อวาน
0: ได้เต่าก็เรารอเรื่องของเหรียญไหนเนี่ยที่เรารออยู่เนี่ย
1: เห็นว่าเดี๋ยวจะมีพวกกอล์ฟนะพี่กอล์ฟหญิงเงาเก่งๆหลายคนนะ
0: ใช่ๆเดี๋ยวนะโอเปียโนเหรอถึงเมื่อวานนี้แล้วอันดับ3ร่วมโอเปียโนอภิชยายุบลนะคะเจ้าของ2เหรียญทองเมื่อหางโจที่จีนครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้เธอรั้งอันดับ3ร่วมอยู่ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้รอบแรกประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงนะคะปรากฏว่าโอเปียโนเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกมคราวที่แล้วผลงานดีที่สุดนะหลังทำ3อันเดอร์พา67หลังอันดับ3ร่วมกับจากฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันแล้วก็จีนก็เดี๋ยวรอชิงกันไหนวันนี้เหรอกอล์ฟที่เขาแข่งกันนานนะ
1: ใช่แล้วก็ที่ลุ้นอีกอันก็คือตะก้อพี่เขาบอกว่า
0: ตะก้อใช่
1: ตะก้อลุ้นประเภททีม4คนหญิงก็มี4คนด้วยนะตะก้อไม่ใช่แค่3แล้วนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีตะก้อ4คนแล้ว
1: ครับ
0: ตะก้อเนี่ย
1: ม
0: ัน
1: กวาดมาแล้วครับโ
0: อ้
1: กวาดมา2เหรียญทอง
0: แพ้เวียดนาม
1: แพ้เวียดนามเหรอพี่
0: ใช่ตะก้อ4คนเนี่ยสาวไทยแพ้เวียดนาม
1: โอ้
0: ลงก็เติบพลาดบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็แถมมีบาดเจ็บด้วยให้หมอมาดูอาการหลายครั้งอยู่เวียดนามเขาก็เลยแม่นกว่านะปิดเกมเอาชนะไปได้2-0เซตนะคะ
1: มี
0: คนหญิงไทย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อรอบแรกเราแพ้เวียดนามแต่ก็เข้าชิงแต่ก็เข้าชิง
0: กลุ่มเอใช่ไหมอันนี้ใช่เราอยู่สายเวียดนาม
1: ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส
1: ์โอ้ครับครับ
0: เราเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยชนะอินเดียมาแล้วไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
1: ้ปีตะก้อเราเด็กกวาดมาแล้ว2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับพี่ก็เหรียญทองเนี่ยได้จากทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวชายเนาะวันนั้นทีมชุดไทยทีมชุดชายของเราแพ้มาเลเซีย
0: โอ้โห
1: เหรียญแรกเลย
0: เสีย
1: ขวัญเลย
0: โอ้ใช่
1: เสียขวัญเลยอยู่แบบเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีอ่ะพี่ที่เราไม่ได้แชมป์ไม่ได้เหรียญทอง
0: ประ
1: เภทชุดอ่ะแต่ทีมเดียวกับ
0: มาเลเซียมาแรงมากคงดีใจน่าดูเลยเนาะ
1: ครับ
0: สุดๆจริงๆตะก้อเนี่ยระหว่างไทยมาเลเซียเราเอาชนะเราได้ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นประเภท4คนหญิงอีกครับ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ตัว นมวยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราไม่มีเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีลุง
1: ครับ
0: เออก็เมื่อวานนี้นักข่าวเขาเจอท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยคุณบาสสมรักคำสิงห์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยนะคุณสมรักบอกว่าโอ้ดูสิประเทศไทยน้ำก็ท่วมมวยก็แพ้มวยสากลสมัครเล่นทีมไทยไม่ได้สักเหรียญทีมหญิงก็เหลือน้องโฟกัสคนเดียวตอนนี้เข้าชิงไปแล้วนะพูดถึงฝีมือดีแต่แรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเบียดไปแล้วท้ายๆก็จะแพ้มวยเนี่ยคุณสมรักแกเปรียบเทียบว่าตอนยุคที่สมรักชกเนี่ยนะจ้างว่าเขาชกหลายหมัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกสมดดูอย่างน้องโฟกัสนะคะต่อยแบบสไตล์คิวบาร์ไม่หมดแรงก็ชนะได้นะถ้าต่อยสไตล์นี้เพราะฉะนั้นคุณสมรักก็ก็แนะนำในฐานะที่เป็นนักมวยโอลิมปิกเลยนะก็บอกว่าน่าจะต้องรื้อระบบการฝึกซ้อมใหม
1: ่
0: แล้วกลับไปลองใช้สูตรสำเร็จยุคเนี่ยควรฟอนตาเนียลอะค่ะซึ่งสร้างยอดมวยไปถึงโอลิมปิกมามากมายนี่คุณสมรักแกบอกนะคะใช
1: ่โค้ชคิวบาร์ก่อนนะ
0: โค้ชคิวบาร์คือถ้าต่อยสไตล์คิวบาร์เนี่ยมันไม่หมดแรงคุณสมรักบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมมวยปัจจุบันนี้นะโค้ชคนเนี้ยคุณสมรักบอกก็ต้องไปดูว่าแกให้ซ้อมแบบไหนซึ่งก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ค่อยวิ่งอ่ะแกให้จับคู่เล่นเชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยทีละ2ชั่วโมงกว่าเหมือนซ้อมในร่มอ่ะไม่ค่อยมีต่อยเป้าไม่ค่อยมีต่อยกระสอบคุณสมรักบอกผมดูแล้ววันแรกอ่ะผมก็บอกสมาคมไปว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนยุคผมอ่ะยุคผมไม่ได้ซ้อมแบบนี้การซ้อมยุคผมยุคโค้ชคิวบาฟอนตาเนียลเนี่ยนะแกซ้อมโหดมากเขาสลับวิ่งนะวิ่งไกล15โลแล้วก็อีกวันนึงวิ่งสปีดความเร็วเหมือนเป็นนักกีฬากันเลยสลับกันอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญมาต่อยอย่างเดียวไม่ได้วิ่งก่อนแล้วค่อยต่อยกระสอบสปีดหมัดใส่กระสอบอีกวันก็ต่อยไปเรื่อยๆเป็นยกเขาสลับกันก็จะโหดแต่ว่ามาโค้ชปัจจุบันคนนี้ก็ซ้อมเน้นเทคนิคเข้ายิมอย่างเดียวไม่ค่อยวิ่งกันคุณสมรักก็บอกว่าทำให้นักกีฬาไม่ค่อยมีแรงแกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่แน่นะก็ต้องฟังอย่างนั้นเพราะว่าแกเป็นที่ปรึกษาเนาะ
1: ครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะพี่เพราะว่า72ปีเนี่ยเรามีเหรียญตลอดนะปีนี้อยู่ๆไม่มีเหรียญอะไรเลย
0: ไม่มีเลยไม่มีใช่
1: มวยปกติเนี่ยเราลุ้นกันแบบทุกรุ่นเลยนะเมื่อก่อนเรานั่งดูมวยเนี่ยรุ่นนี้เอาไทยโชยแล้วเอารุ่นนี
0: ้จำชื่อได้หมดจริงเนาะจำชื่อได้หมดอ่ะสมัยก่อนอ่ะไปเอเชียนเกมใครเข้ารุ่นนี้กี่คนโอลิมปิกใครนี่นะเราจำชื่อได้หมดจำได้ไหมแต่มายุคนี้เราไม่รู้เลยว่านักมวยเราคือใครเน
1: ี่
0: ยเพราะนั้นคุณสมรักแกบอกงี้นะกลับมาเนี่ยต้องคุยกันไม่รู้เขาจะเชื่อผมหรือเปล่าว่ามวยสากลไทยมันต้องเอาการซ้อมแบบควรตอนตะเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาสร้างสมรักเขาสร้างวิชัยราชานุนเขาสร้างวิจารณ์พลฤทธิ์มาจนกระทั่งสมจิตจงจอหอก็ผ่านโค้ชคิวบาร์มาทั้งนั้นมนัสบุญจำนงอีกก็ผ่านการฝึกแบบนี้มาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต่อยเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นต้องมีแรงเกบอกว่าต่อยมันต้องมีแรงไม่แผ่วคือผู้ชนะลองดูอีก2ปีโอลิมปิกมีลุ้นครับผมไม่ได้โม้ลงท้าย
1: โอ้โหทันไหมกลับตัวทันไหมแล้ว2ปีโอลิมปิกแล้ว
0: นั่นสิจะทันหรือเปล่า2ปีโอลิมปิกแล้วเนี่ยหวังว่าคงทันก็
1: คือถ้าไม่มีมวยเนี่ยเราก็แหมมันเชียร์ไม่สนุกนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: มันก็เหงาๆอยู่นะ
1: ครับครับดีครั้งแรกในรอบ72ปีมวยไม่มีเหรียญติดมือเลย
0: โอ้โ
1: หนะฮะสองต้นตำรับนะมวยไทยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเป็นมวยสากลก็ตามนะครับแต่มันก็พื้นฐานนะ ครับผม
2: ค่ะปิดเนาะกีฬาและบันเทิงค่ะ

0: เรื่องการเมืองมีหลายคนบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่นะคะต้องหาคนผิดไหมโดยเฉพาะท่านผู้ว่าชัดชาตินักข่าวก็เมื่อวานนี้เจอท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยถามซะเลยถ้าอย่างนั้นที่ประเมินผลงานของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงจะปลดไหมเพราะว่าชาวเด็กก็บี้เลยว่าต้องปลดอย่างน้อย2คนอะไรอย่างนี้นะนายกบอกว่ายังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่ากทม.นะแล้วถามว่าแล้วมองว่าบริหารสถานการณ์น้ำผิดพลาดหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่แล้ววันนี้ถ้ามัวแต่วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่ก็จะยิ่งทำงานทำให้งานถดถอยลงไปแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วยอะไรก็ตามที่เป็นใจไม่ว่าจะธรรมชาติที่เป็นใจหรือการระดมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆส่วนตัวก็ประสานแบบออนไลน์บ้างลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองบ้างไปดูที่ศูนย์บัญชาการรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็เพิ่งจะวางสายจากปลัดกรุงเทพที่บัญชาการอยู่ว่าระดับน้ำลดลงเหลือที่ล่มเกล้าถามว่าทำไมล่มเกล้าเนี่ยน้ำมันไม่ลดรอน้ำทะเลลงค่ะนายกตอบแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมนะพอเห็นคันดินเมื่อไหร่ก็จะเริ่มสูบออกทันทีอ๋อแสดงว่าที่ล่มเกล้าตอนนี้ยังไม่เห็นคันดินค่ะน้องโล่งเลยยังสูบออกไม่ได้ไม่น่าล่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ลดเลยโอ้คือเขาบอกว่าถ้าสูบออกไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมามันก็เลยทำให้เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุไม่ได้แก้สถานการณ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เกณฑ์เครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้แล้วรอแค่เห็นคันดินแล้วเริ่มสูบออกตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลก็ยังไม่ลดขังลง
1: ครับผมโอ้โห
0: แต่อธิบายว่ามันต้องมีขั้นมีตอนในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดหรืออะไรของใครโดยเฉพาะเรื่องการปลดคุณชัดชาติให้พ้นจากผู้ว่าไม่มีแนวคิดตรงนี
1: ้ก็มีกระแสจะเรียกร้องอย่างอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับอาจารย์แกก็โพสต์สองสามโพสต์แล้วนะครับว่าผู้ว่ากทม.ควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าแกเอาระดับน้ำในคลอง4คลองสายหลักนะครับของกรุงเทพนะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองเนประชากรนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเนี่ยพี่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยกทม.บริหารผิดพลาดหรือเปล่าทำไมระดับน้ำในคลองเนี่ยมันสูงขึ้นยิ่งหน้าฝนเนี่ยทำไมไม่พร่องน้ำออกนะครับนะก็อาจารย์ชี้ว่า4คลองหลักที่ใช้ระบายน้ำเนี่ยมีการพร่องน้ำน้อยเกินไปชี้ให้เห็นถึงการบริหารที่ผิดพลาดนะครับปล่อยให้เครื่องสูบน้ำสถานีพระโขนงนะครับนำน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยานะมีเครื่องเสียหายไป20เครื่องซ่อมไม่ทันฤดูฝนทั้งที่เป็นผู้ว่าสมัย2กว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริมอีก13เครื่องมันก็สายไปเสียแล้วเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมากระบวนการช่วยเหลือประชาชนล้มเหลวนี่ฮะงั้นอาจารย์แกก็เลยโพสต์ต่อไปว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีและผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปทั้งคู่เห็นด้วยหรือไม่ความเห็นก็แตกต่างกันไปมีทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเนาะก็มี2ถึง3ฝ่ายแหละค่ะเอาจริงๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเรา

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: Nufa Witch Knit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Witch Knit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Nutrien Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Nutrien Pharmaceutical
4: โรคน้ำ

0: มีจำหน่ายแล้ว7-Eleven
1: นี่จำนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
2: ครับพี่ตีเมื่อกี้ผู้คนสุข่าวที่นนทบุรีแจ้งมาว่าตอนนี้เกาะเกร็ดกำลังต้องการความช่วยเหลือครับพี่เพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงละนะครับวันนี้ก็น้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมปีนี้เขาบอกไม่ยังไม่มีสะพานไม้อ่ะให้ชาวบ้านเอาไว้เดินอ่ะทำไมไม่ไปทำไม่ไปเตรียมกันไว้ก่อนนะครับหรือว่ามันสูงจนไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าบางจุดจะท่วมระดับเอว
1: ใช่เคยไปอยู่เขาหนึ่งเกาะเกล็ดลุยน้ำไปเที่ยวต้องลุยน้ำข้ามเกาะเลยค่ะ
2: ครับ
1: ใช่
2: เขาบอกตอนนี้ถนนสายหลักที่ในเกาะที่ใช้สัญจรเนี่ยน้ำก็สูงประมาณ30-40 เซนแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มลำบากละผู้คนต้องใช้การเดินเท้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้ณวันนี้ตอนนี้เช้านี้เลยก็คือสะพานไม้ครับอยากให้ทางเทศบาลรีบมาทำให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูงอีกมากน้อยขนาดไหน
1: ทุกปีเกาะเกร็ด
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: โอ้น่าจะไปสร้างน่าจะไปสร้างไว้ก่อนเนาะเทศบาลเพราะรู้ทั้งรู้เนาะว่าร
1: ู้อยู่ว่ามันมาอย่างเงี้ยตลอดทุกปีใช่ไหมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
2: โอ้จะเดือดร้อนแบบพวกบรรดาผู้สูงอายุนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีคุณยายวัย90นะครับติดอยู่ที่ชั้น2ขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ชาวบ้านบอกขอทางสะพานไม้เอาไว้เดินหน่อยเพราะว่าขี้เกียจลุยน้ำประมาณระดับเอวครับ
1: โอ้โห
2: คร
1: ับ ขอให้ปลอดภัยทุกหลังคาเรือนเฮ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณณวัฒน์อ่ะบอสณวัฒน์ประธานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะแกอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับนายกแกบอกว่าเมื่อวานนี้แกโวยไงแกบอกว่าโอ้ยเสียภาษีให้กับรัฐบาลจนเม็ดจนหน่วยสิ่งที่ได้รับคือสภาพบ้านผมแกน้ำท่วมแล้วแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแกบอกว่าแล้วพอเดินมาไม่ไกลบ้านผมเหมือนทะเลท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งแล้วยังไงอ่ะแกโมกแกโวยมากเลยนะ
2: แกบอกว่าเดียวกันจะคนละฝั่ง
1: หมู่บ้านหมู่บ้านฝั่งนายกแกบอกว่ามันไม่ท่วมบ้านแกน่ะท่วมต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวนายกต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะวันนี
2: ้วิธีแก้ก็ต้องเปลี่ยนซื้อไปซื้อบ้านฝั่งนายก
1: บ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณณวัฒน์แกบอกโอ้บ้านจะท่วมอย่างแกโวยใหญ่เลยนะคะ
2: โอ้
1: อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะบ้านหรูมากนะคะ